ที่แห่งความฟิน BP Radio Thailand แอดไลน์ ID FM 975 You're listening to BP Radio Online Thailand ที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio

ังเพลงเพลาะต่อเนื่องที่มากที่สุด BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ายังเฟนไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงพลอที่คุณชอบได้ที่ LINE ID FM 975คุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงพลอได้ที่ Facebook BP Radio เพลงพลอต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio

เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio Online อยากฟัง BP Radio Online Thailand แบบคมชัดไม่กระตุกคลิกติดตั้งแอปพลิเคชัน Thai Radio ทั้ง iOS และ Android แล้วกดเลือกฟัง BP Radio เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ

ล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ DP Radio หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงเพราะกับเราที่0840456862

0: ำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
4: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Detect
5: ตื่นเต้นมากนะครับ Original Reality ของประเทศไทยนะการกลับมาครั้งนี้ผมคิดว่าจะมีความสดใหม่มากขึ้นแล้วก็มีความร่วมสมัยมากขึ้นซึ่งน่าจะถูกใจคนรุ่นใหม่ AF มาก่อนการมากๆนะเราอยากได้คนที่มีความเป็นตัวเองมากที่สุดมีเสน่ห์มีความเป็นตัวของตัวเองในการมอดความสุขในการสื่อสารกับคนไทยรอบนี้เราพลาดไม่ได้เราควรจะต้องกลับมาแล้วเราเจอกัน True Academy Fantasia 2026 Best with True 5G.

0: ำปูม้า7ยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: 25ปีเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเจ้าเก่า4แยกกลางเวียงถนนคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนามดริฟท์กอล์ฟเส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึง4แยกลุยส์ซ้ายมือถึงเลยสาขา2เลยแยกลิขิตชีวันตรงไปทางหมอแม่โจ้อยู่ก่อนถึง Land and House 200เมตรนึกถึงอาหารค่ำนึกถึงร้านข้าวต้ม1บาทกลางเวียงความอร่อยระดับภัตตาคารในราคาที่คุณสัมผัสได้เปิดบริการ4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนโทร0811115033 0956287456
2: เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัญญาณ

0: แท็กอัพสัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน
1: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

ทักทายช่วงบ่ายนะฮะกับดีเจวินดิจิทัลนะครับที่ BP Radio นะครับสวัสดีบ่ายนี้วันนี้ตรงกับบ่ายของ30พฤษภาคม2569ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะครับถ้าคมก็ต้องมี31วันพรุ่งนี้อีก1วันนะครับได้ยินซาวด์ดนตรีได้ยินเสียงสปอตโฆษณาก็มาทักทายกันได้เลยวันนี้วันเสาร์30ครับคุณผู้ฟังอากาศร้อนไหมโหเมื่อเช้าเชียงใหม่ฝนกระหน่ำมาคุณผู้ฟังใกล้สว่างหนักมากนะครับตุ้มตามตุ้มตามแต่ตอนนี้แดดออกแล้วกลับมาร้อนแล้วก็หวังว่าเย็นนี้ฝนจะไม่ตกเพราะว่าเย็นนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าวางไปว่ามีนัดจะไปเดินขึ้นดอยสุเทพนะฮะกับพี่เลิฟและทีมงานนะฮะหวังว่าอย่าให้ตกแล้วกันนะฮะนะดูท่านน่าจะไม่ตกละถ้าตกก็น่าจะตกเบาๆเพราะมันลงมาเมื่อเช้าแล้วไงก็ไม่แน่นะนะฮะอยู่จังหวัดไหนบ้างทักทายเข้ามาช่วงนี้เหมือนเดิมครับ FC แฟนรายการช่วงเวลาพักบ่ายของเรานะจ๊ะอีกกับทูรีแท็กนะครับร้านยำปูม้าจัดยอดแล้วก็ร้านข้าวต้มบะเดี่ยวเจ๊ยาวด้วยจ้าสวัสดีพี่เฟิร์สนะครับขอเพลงของคิริบูลหน่อยฮะปอบแปะปอบแปะเหรอฝนฟ้าตกเหรอปอบแปะนะฮะสวัสดีพี่เหาะสุพรรณสุราทักทายครับดีเจวินดีเจทานขอเพลงโกหลังไมค์ของโมทีฟด้วยเพลงนี้มันมากเลยพี่มันมากเลยอาร์โกนะพี่เอาวันดีเจวินครับขอเพลงภาวนาของ10 to 12หน่อยอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อะไรเอ่ยนะฮะอ๋อกำลังหวานเจี๊ยบอยู่เหรอฮะส่งภาพนะทีมงานนะครับนี่จะเป็นไรเดอร์ป่ะนะฮะทีมงานที่กำลังนั่งหวานเจี๊ยบอยู่นะกำลังนั่งดื่มเครื่องดื่มอยู่นะฮะโอ้ยดื่มตั้งแต่หัววันเลยเหรอพี่ทีมงานไรเดอร์นะฮะกำลังนั่งดื่มเครื่องดื่มตราสิงตราช้างอยู่นะฮะโอ้ยนะอย่าเพิ่งดื่มสิฮะวันอยู่นะฮะยังหัววันอยู่นะครับสวัสดีพี่สติ๊กเกอร์นะฮะขอเพลงYellow นะฮะของ CarPlay ด้วยแล้วกันนะฮะเรื่องสากลเหรอพี่เดี๋ยวหาสักครู่กันละกันนะจ๊ะที่ฝากมานะครับสวัสดีก้อยคนเท่นะฮะลัดพร้าวแล้วกันนะฮะก้อยสุดเท่ลัดพร้าวนะฮะดีเจวินมาขอเพลงแกล้งโง่ของ AI ด้วยนะครับทักทายก้อยๆด้วยกันละกันนะฮะแล้วก็พี่รับเหมาว่าจงหนีไปนะฮะผ่านวัยเยาว์เพลงอินดี้ล่องลอยนะฮะอินดี้ล่องลอยนะครับอ่ะฮะพี่กัลปังหาสวัสดีครับจากเชียงใหม่ขอเพลงลืมตาในน้ำทั้งคืนเพื่อลบภาพของเธอนะฮะของโปเตโต้เนาะพี่แสวงชัยขอเพลงเจ้าสาวที่กลัวฝนของเวอร์ชันเต๋อนะฮะเต๋อเรวัตพุทธินะครับพี่กระปอมมาแล้วฮะสวัสดีครับพี่ดีเจขอเพลงจากฉันถึงเธอนะครับฝ่ายกับแย่ด้วยนะฮะเพลงที่พี่ปูมาแหกปากนะพี่เกมเรซซิ่งสวัสดีครับโอ้พี่เกมบอกทักทายครับวันนี้ส่งฟ้าใสอ๋อลืมไปพี่เกมเนี่ยก็จะเป็นคนที่ถ่ายรูปสวยตั้งแต่สมัยแฮปปี้ไทม์มาก่อนแล้วเนาะที่ดีเจเคยเล่าให้ฟังว่าเวลาส่งภาพมาพี่เกมจะรูปสวยมากนะฮะเขาจะมีมุมกล้องมีการปรับภาพนะฮะล่าสุดเนี่ยส่งภาพรถแบ็คโฮ1คันนะครับแล้วก็มีท้องฟ้าสวยงามนะครับมีวิวของเขาเรียกว่าเป็นดินเนาะที่เราขุดเจาะกันอยู่นะขุดเจาะเปลือกโลกกันอยู่นะฮะนี่พี่เกมใช้โทรศัพท์รุ่นไหนนะฮะไอโฟนรุ่นไหนหรือ Android แล้วตอนนี้จำได้ว่าใช้ไอโฟนนะฮะนี่ครับขอเพลงหม้อหุงข้าวหน่อยครับได้เลยเดี๋ยวเปิดเพลงใหม่ให้นะครับโจ้ยภูมิสิทธิ์นะครับแล้วก็ใครนะพันหรือเปล่านะฮะที่ร้องด้วยกันไว้นี่ครับนะนะก้อยหมูฮาลานนะก้อยขาหมูฮาลานนะฮะทักทายก้อยจูนก้อยจูนดีกว่าเนาะก้อยจูนดีกว่านะเปลี่ยนชื่อเดี๋ยวจะพิมพ์ใหม่ก้อยจูนลัดพร้าวงี้กันเนาะอันนี้ก็นะเวอร์ขอมองบนหน่อยอย่าเยอะก้อยนะฮะพี่ธงชัยนะฮะขอเพลงด้วยวันเสาร์ฮะดีเจครับลาออกครับบิลลี่โอแกนสถานุเคราะห์นะฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับเนาะนะฮะพี่เกมอ๋อพี่เกมเปลี่ยนมือถือใหม่ละ17 Pro Max ปะโทนะฮะจัดของใหญ่เลยล่ะฮะ17 Pro Max เลยทีเดียวนะฮะแหมสุดยอดพี่นะฮะถ่ายรูปสวยนะฮะเมื่อวันก่อนดีเจวินดูรีดีเจทันดูรีวิวอันนี้พี่เขาเอา iPhone 17 Pro Max นะฮะกับตัว Samsung รุ่นท็อปนะไออะไรนะ26หรือว่า25นะลืมละ26นะไอตัวไอ Samsung นะฮะ26 Ultra มาลองถ่ายภาพคู่กันเนี่ยเขาบอกว่า Samsung เนี่ยภาพจะสวยกว่ามันจะมีความถ้าถ่ายวิดีโอจะสมูทกว่าเขาลองเขย่านะฮะตัว Samsung เนี่ยจะมีความลื่นจะไม่สั่นเท่า iPhone นะฮะ iPhone จะมีความเป็นสีส้มหน่อยเวลาถ่ายภาพจะติดสีส้มหน่อยแต่ iPhone แต่ไอตัว Samsung จะออกเป็นสีออกแนวฟ้าๆหน่อยนะฮะต้องยอมรับว่าตัว Samsung เนี่ยเขาทำกล้องมาดีจริงนะฮะตัวต้องเป็นตัวรุ่นท็อปๆนะอันนี้เรื่องจริงเดี๋ยวจะใช้ตัว24 Plus อยู่นะฮะเป็นตัวก่อนหน้านะฮะซูมชัดมากนะเวลาซูมไกลมากนะฮะไกลโคตรแล้วก็แบบเวลาเป็นคนมือสั่นถ่ายรูปมาสวยเลยเป็นคนมือสั่นนะครับถ่ายมาแบบสวย นะครับกับอาแย้บอกว่าขอเพลงยินดีที่เธอสุขเสมอและกันฝากกับกระปอมด้วยนะฮะกปกระปอมนะฮะกป
พี่พนิตาขอเพลงของแสงปฏิวัติด้วยกันละกันนะฮะพี่พนิตาเมื่อวานนี้เอาผลิตภัณฑ์ไข่เค็มมาฝากดีเจด้วยนะครับไข่เค็มไข่เยี่ยมมานะอร่อยมากเลยอยู่ในตู้เย็นนะฮะพี่ณัฐระยองนะฮะทักทายครับขอเพลงอย่าอยู่อย่างอยากครับอย่าไม่ใช่สิอย่าไม่ใช่ของปนัดดานะครับอันนี้ไม่เคยฟังแล้วเพลงนี้นะเดี๋ยวขอเสิร์ชหาก่อนนะฮะขอเสิร์ชหาก่อนนะครับพี่ช่างบอยพัทลุงสวัสดีครับช่างบอยช่างฟอร์ดมาสด้ารายงานตัวนะครับในพัทลุงนะพี่ทองบาครับขอเพลงเจ็บกว่าเธอหน่อยเจ็บกว่าเธอหน่อยครับไม่มีหน่อยนะเจ็บกว่าเธอนะฮะเดี๋ยวหาก่อนของเสิร์ชหาก่อนเนาะพี่เฟิร์สบอกว่าอะไรอะลำโพงบลูทูธอ๋อลำโพงใหญ่แล้วฮะเอาลำโพงบลูทูธมาอวดนะครับทำลำโพงบลูทูธนะครับที่มีไฟแวบๆข้างในด้วยนะครับบัลเลมเทิมเลยนะเสียงตุบๆเลยทีเดียวนะฮะดีเจไปเลี้ยงดงมาแล้วใช่ไหมไม่ได้ไปพี่ไม่ได้ไปเลยนะฮะประเพณีเลี้ยงดงนะครับที่เราให้ฟังเมื่อวานไงที่เขาจะมีการกินควายดิบมาฮะกินข้างในดิบมาฮะพี่บอยบอกว่าขอเพลงใต้สักเพลงครับแม่เท่าเออในของธีรเดชนะฮะทักทายเลยกันนะครับสำหรับพี่ช่างบอยนะครับพี่ช่างบอยนะครับลงมาทักทายกันช่วงนี้นะฮะกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับกับช่วงเวลาของภาคบ่ายกับที่นี่ BP Radio กับ DJ วินเจริญธันนะอยากฟังเพลงไหนก็ส่งเข้ามาแล้วกันเดี๋ยวจะได้เปิดให้ฟังกันนะเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงช้าเพลงไวเดี๋ยวช่วงหน้าบ่าย2ลิงก์สัญญาณพร้อมกันที่อุบลด้วยนะครับเดี๋ยวขอตั้งเพลงเซตแรกกันก่อนแล้วกันเนาะตั้งเพลงเซตแรกกันก่อนที่คุณผู้ฟังส่งไว้ในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้ครับนะพี่อู๋นะครับร้อนอะครับว่าไงนะพี่อู๋เดี๋ยวขอดูข้อความก่อนพี่อู๋เขาส่งมาทาง Facebook นะร้อนนะครับบางใหญ่อู๋ขอเพลงจับเธอฉีดยาอ๋อพี่อู๋ธนาธรนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันจับเธอฉีดยานะเดี๋ยวเปิดให้นะฮะพี่กิติชัยนะครับบอกว่าทักทายครับสวัสดีครับพี่ดีเจขอเพลง Yellow River นะครับคริสตี้ผมท็อปลำปางแม่เหมาะครับสวัสดีพี่ท็อปลำปางแม่เหมาะได้รายงานเป็นไงบ้างแม่เหมาะมีอากาศดีฝนฟ้าไหมครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาเมื่อเช้าเชียงใหม่ตกหนักมากขนาดเนอะต่ำต่ำต่ำต่ำอย่างหนักเลยทีเดียวเมื่อเช้านะฮะพี่ท็อปนะฮะมาเซย์ไฮกันช่วงนี้นะครับอยากฟังเพลงไหนเพลงใดก็ฝากมาได้เดี๋ยวจะได้เปิดให้ฟังกันช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับนะแอดไลน์ ID ครับค้นหา ID FM 9.5 ค้นหา ID FM 9.5 พิมพ์ตัว F ตัว M เลข9เลข7เลข5พิมพ์ตัว F ตัว M เลข9เลข7เลข5เดี๋ยวมันจะเด้งไลน์ BP Radio ขึ้นมานะครับ Line ID FM 975ตัว F ตัว M เลข9เลข7เลข5ครับ Facebook นะฮะ BP Radio ครับ BP เว้นวรรค Radio เดี๋ยวมันขึ้นมาเลยนะฮะใน Facebook นะฮะพี่มิกกี้มอนซ่าอ๋อโทรมาทำไมของ DDC ด้วยครับลืมไปเลยอุตส่าห์ทักมาเป็นคนแรกนะเดี๋ยวช่วงเพลงไวเปิดให้พี่รอแป๊บหนึ่งนะครับ

ิดเพลงต่อเนื่องกันก่อนทักทายกันช่วงบ่ายสองนะครับมาแล้วทักทายทางบุญทะลึกด้วยที่อุบลด้วยนะครับลิงก์สัญญาณกันแล้วช่วงบ่ายสองเมื่อกี้เพลงสากล Yellow จาก Coldplay นะครับมาชิวๆกันช่วงนี้นะเดี๋ยวมาทักทายอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงในช่วงเวลาบ่ายสองโมงนะครับ

นุกดีนะเพลงนี้สนุกดีสนุกดีนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่าย2ยังเป็นทางการกับที่นี่ BP Radio แล้วก็ DJ Win จิรทันด้วยนะครับมาแล้วทักทายกันช่วงเวลาของบ่าย2โมงบ่าย2โมง14นาทีครับฮะวันนี้วันเสาร์ที่30นะฮะวันเสาร์ที่30นะครับเดือนพฤษภาคมใกล้จะเข้าสิ้นเดือนกันแล้วนะครับสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจนะฮะเงินเดือนเข้ากันหรือยังเงินออกกันหรือยังต้องถามงี้ดีกว่าเงินออกหรือยังครับวันนี้นะครับท่านทางบุญทะเลด้วยกันรายการที่กำลังฟังกันอยู่นะบุญทะเลเด็ดอุดมนาจรวยที่อุบลราชธานีนะครับมาพักฟังสตริงกันสัก2ชั่วโมงแล้วกันชื่อเพลงว่าหม้อหุงข้าวหน้าหม้อไงหน้าหม้อนะฮะเป็นเพลงของโจอี้ภูวศิษฐ์แล้วก็สาพันธ์วรการนะครับมาร้องด้วยกันเอาไว้นะโคจรมาเจอกันรุ่นน้องกับรุ่นพี่แต่พันธ์เธอยังคงปังเหมือนเดิมนะพี่โอ้เนาะทรงเดิมเลยอ่ะผู้หญิงนะส่วนมากจะดูแลตัวเองนักร้องทุกคนเลยไม่ว่าจะผ่านไป 10-20 ปีทรงเดิมแต่ผู้ชายเนี่ยไปตามกาลเวลาหน้าเท่าลงนะฮะอ้วนขึ้นอย่างเงี้ยดำลงไงโอ้นะฮะแต่ผู้หญิงเขาดูแลตัวเองแต่ก็ไม่นะบางคนก็ไม่อย่างฟิลิปออยก็ดูดีเหมือนเดิมใช่ไหมในวัย50แล้วนะฮะนะครับมาถึงแล้วทักทายกันด้วยช่วงนี้กับ BP Radio นะฮะอยู่กับ True Detect นะครับอยู่กับยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่แล้วก็ร้านเจียวข้าวต้มบัดเดียมาหน้าเท่าลงนะฮะอ้วนขึ้นอย่างเงี้ยดำลงไงโอ้นะฮะแต่ผู้หญิงเขาดูแลตัวเองแต่ก็ไม่นะบางคนก็ไม่อย่างฟิลิปออยก็ดูดีเหมือนเดิมใช่ไหมในวัย50แล้วนะฮะนะครับมาถึงแล้วทักทายกันด้วยช่วงนี้กับ BP Radio นะฮะอยู่กับ

0: อยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัญญาณมีความหมายสำหรับทุกคน
1: ครับเจนิเกียนะครับแม่

0: สัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน
1: อัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกันกับ True Detect นะครับเลือกใช้เบอร์สวยๆเลือกใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ที่ศูนย์บริการ True Detect นะครับโดยเฉพาะเดือนหน้านี้เดี๋ยวจะมีไทยช่วยไทย Plus 60 40แล้วนะฮะใครที่ยังไม่ได้มีเน็ตเป็นของตัวเองคือเขาบังคับต้องใช้เน็ตตัวเองด้วยนะเวลาออกไปข้างนอกบางคนเธอขอ Wi-Fi หน่อยสิปล่อย Wi-Fi ฉันหน่อยไม่ได้นะฮะขนาดว่าแม้กระทั่งเราตอนลงทะเบียนเขายังไม่ให้ใช้เน็ต Wi-Fi นะใช่ไหมตอนที่เราลงทะเบียนสแกนใบหน้าหรือว่าตอนไทยช่วยไทย Plus 60 40เนี่ยเขาให้ใช้เน็ตซิมของตัวเองบางคนนี่ขอชาวบ้านตลอดไม่เคยใช้เน็ตเลยนะฮะไม่เคยสมัครเลยนะฮะลงทุนซิบ้างนะฮะเล็กโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆจากซิมจากทรูกันได้เลยนะครับฝากด้วยละกันนะแล้วก็ร้านยำปูม้าจะยอดเดี๋ยววันนี้มีโปรโมชั่นแพ็กเกจใหม่จากยำปูม้าจะยอดมาฝากด้วยเลยจะเป็นโปรอะไรเดี๋ยวสักครู่ละกันนะแล้วก็ร้านจะยาวด้วยนะครับข้าวต้มบาทเดียวสวัสดีพี่โตโน่จังนะฮะบอกว่าช่วงนี้ข้าวกะเช้าดีเจครับเลยไม่ค่อยได้ฟังขอเพลงมือที่3ของพี่ทัศน์หน่อยนะครับดีเจช่วงเพลงเร็วจัดเพลงจีนที่ดังใน TikTok นะครับเพลงเร็วที่ดังใน TikTok เพลงอะไรอ่ะพี่โตโน่มันเยอะมากนะพี่นะมันเยอะมากนะใน TikTok ช่วงนี้นะฮะสวัสดีพี่อ่านว่าอะไรอ่ะพักดีเหรอครับพี่พักดีนะครับพี่พักดีโอ้อยู่ที่อิสราเอลเหรอฮะเป็นคนหนองบัวลำพูดีเจวินรู้ได้ยังไงนะฮะสวัสดีครับดีเจครับขอเพลงหน่อยฮะเพลงฝากกำลังอยู่ที่อิสราเอลครับขอบคุณมากมายเลยโอ้มีแฟนรายการอิสราเอลนี่เยอะเลยนะฮะที่ติดตามรับฟังอยู่นะสามารถจะไปทำงานเนาะคนไทยนะฮะในอิสราเอลนะฮะคนไทยในเกาหลีคนไทยในไต้หวันคนไทยในญี่ปุ่นคนไทยในเกาหลีคนไทยในที่อื่นๆนะพี่พักดีนะฮะอยู่อิสราเอลตอนนี้กี่โมงแล้วพี่อากาศร้อนไหมฮะนะครับให้ทักมาใน Facebook นะฮะ Facebook ชื่อ BP Radio นะครับส่วนใครที่อยู่ที่ทางวิทยุไม่มี Facebook ไม่มี LINE สะดวกก็ไม่สะดวกก็084 0456862ส่ง SMS ก็ได้ถ้าไม่กล้าโทรขี้เกียจคุยนะฮะ SMS ก็ได้084 0456862นะครับเบอร์นี้เลยนะฮะลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ติดต่อได้ที่เบอร์นี้เหมือนกันแล้วก็ขอเพลงได้หมดเลยนะพี่จำรัดบอกว่าดีเจครับอะไรอ่ะเอาเลขปู่บอกครับเมื่อเช้าประเพณีเลี้ยงดงที่เชียงใหม่นะฮะเลขปู่เข้ามาแล้วเขาบอกว่าเลข403เออใครที่เป็นสายอะไรนะสายลุ้นเนาะสายมูนะฮะรอดูแล้วกันว่าเลขปู่จะมาหรือเปล่าปู่แสย่าแสครับคุณฟังคือเชียงใหม่เขาจะมีพิธีที่เลี้ยงผีเลี้ยงดงใช่เลี้ยงผีเนาะเลี้ยงผีป่าผีเขาอะไรอย่างนี้แล้วกันนะเขาจะมีร่างทรงมาลงนะแล้วก็ร่างทรงเนี่ยคือเขาว่ากันว่าน้องก็เป็นปู่แสย่าแสอะไรเงี้ยนะฮะที่ปกป้องรักษาป่าเขาลำเนาพลายอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เขาจะมีการกินเครื่องในนะสัตว์สดๆเลยนะเลือดนี่เต็มปากเต็มคอทีเดียวเขาเลี้ยงไปแล้วเมื่อเช้าที่ผ่านมาเดี๋ยวเขาไปดูข่าวกันเนาะเราย้อนไปดูข่าวกันนะฮะพี่สองสวัสดีครับอย่าคิดลึกครับของเฟลเวอร์นะครับทักทายพี่2ด้วยทักทายพี่มอสด้วยกันละกันครับพี่มอสมาแล้วนะฮะบอกว่าทักทายครับบ่ายอันแสนร้อนแรงนะฮะขอเพลงหัวใจกระดาษของพี่อู๋แล้วกันครับได้เลยครับพี่อู๋ธนทรนะแล้วก็มีพี่โอส่งบรรยากาศมานะครับที่กรุงเทพมหานครแถว M Live Store นะครับส่งบรรยากาศมานะบอกว่าท้องฟ้าสดใสมีเมฆครึ้มบ้างบางปลายม้องข้าวไม่ได้มาจากม้องข้าวอะไรนะไม่ได้นะจะร้องชัดแบบนี้ไม่ใช่จันเซตร้องชัดแบบจะร้องชัดแบบนี้ไม่ใช่จันเซตไม่ชอบใช้ Google ช่วยพิมพ์ใช่ไหมร้องชัดเกินไปนะฮะสวัสดีพี่ยุ่งนิโอ๋นะฮะสวัสดีครับดีเจเจอกัน5โมงเย็นครับพร้อมหรือยังพี่ยุ่งนะฮะพร้อมจะเดินหรือยังนะฮะพี่พนิตาบอกว่าหัวล้านด้วยพี่เนินบอกว่าขอเพลงหน่อยครับพี่เนินส่งภาพบรรยากาศมาขอเพลงคนมันรวยคุแอดส่งปลาอะไรมาพี่เนินมาครับดีเจวันนี้จะแกงเห็ดถอบนะฮะแรงนี้มีเมนูลาบปลาสวายครับไปตกปลามาแล้วก็ได้เห็ดถอบมานะฮะเดี๋ยวนู่นนะห้าโมงแรงเนอะเดี๋ยวห้าโมงแรงนะครับเนาะเดี๋ยวเราเปิดให้ฟังใกล้ๆห้าโมงนะฮะสวัสดีพี่ออโต้ได้กันแล้วกันครับพี่ออโต้นะ

0: เดี๋ยวขออ่านข้อความก่อนเข้ามากันเยอะนะฮะอ่านข้อความก่อนแป๊บนึงนะฮะอย่าเพิ่งเบื่อกันพี่มนพสวัสดีครับสวัสดีช่องบ่ายมาขอเพลงอย่าเพิ่งมองกูว่าแก่พิเศษเพลงนี้ให้กับลุงแปะนะฮะลุงแปะนะฮะฟังเพลงนี้แล้วดีเจเปิดเพลงนี้แล้วให้ลุงแปะขยับได้จังหวะสักหน่อยนะฮะไอ้ลุงแปะมารอเข้ามาก่อนพี่หูไม่ค่อยดีคนนั้นนะทักไปได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างนะฮะพี่สุนทรสวัสดีครับน้ำตาจะไหลได้ยินเสียงดีเจชลบุรีอีกแล้วครับมุ่งหน้าสู่ปลายทางชลบุรีนะครับทักทายพี่สุนทรด้วยเลยนะฮะ FC ลำไยสวัสดีพี่หนูนะครับพี่หนูอนุทินอุ้ยพี่หนูเฉยๆสิไม่มีอนุทินนะฮะพี่หนูพิต้าธีรพัฒน์บอกว่าบ้าบอครับดีเจมันๆหนึ่งเพลงอยู่ฝรั่งเศสครับตอนนี้ไปทำอะไรฝรั่งเศสไปหาเฮดท็อปแล้วฮะพี่รับเปล่าบอกว่าแฮมเบอร์เตลขึ้นดอยไปแวะอย่าลืมกินข้าวไข่เจียวเนอะครับใช่กะพี่ยูนิโอบอกว่าดีเจครับได้เฮดท็อปมาพร้อมกับแมงมันครับวันนี้จะทำเมนูเหรอพี่ห้ามกินก่อนนะเดี๋ยวคืนนี้กินหมูกระทะกันนะคืนนี้นัดกัน5 ทุ่มนะฮะคืนนี้ดีเจเย็นนี้จะไปเดินขึ้นดอยสุเทพความยาว13 กิโลเมตรคุณผู้ฟังขึ้นเขาชันมากนี่กำลังคิดหนักอยู่ว่าจะไหวไหมเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้ไปมา4-5 ปีแล้วนะฮะก็คือกะว่าจะใส่รองเท้าแตะนี่แหละเดินนะฮะแต่งตัวสบายๆเอาผ้ากันฝนไปด้วยเดินจากข้างล่างขึ้นไปนะลัดเลาะไปตามเส้นทางขึ้นเขาดอยสุเทพนะฮะน่าใช้เวลาประมาณสัก3-4 ชั่วโมงเดินกันไปเบาๆคุยกันไปเหมือนได้ออกกำลังกายขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะไปสักการะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขายอดดอยสุเทพนะครับแล้วก็น่าจะถึงประมาณสัก4 ทุ่มกว่า 5 ทุ่มประมาณนี้ขึ้นไปประมาณสัก5-6 โมงเย็นนะครับจัดรายการเสร็จแล้วดีเจไปเลยนะฮะแล้วก็ไปสักการะต่างๆน่าจะเสร็จประมาณสัก5 ทุ่มครึ่งนะฮะแล้วก็จะลงมาก็จะนั่งรถ2 แถวรถแดงนะฮะลงจากเขาลงมาแล้วก็ไปเจอกันที่ร้านหมูกระทะนะคืนนี้นะฮะพี่มนตรีบอกว่าดีเจครับผมนี่ครับเดินขึ้นก็ต้องเดินกลับด้วยนะครับไม่ใช่นั่งรถแดงลงมาเนอะนะฮะถือว่าไม่เต็มสูตรไม่ถูกต้องนะดีเจไม่ได้พี่แข้งขาไม่ดีแล้วนะฮะไม่ได้นะฮะตอนลงนี่หมูกระทะรออยู่นะฮะทักทายพี่จุ้ยสมนึกด้วยกันละกันนะครับนะฮะมาทักทายกันช่วงบ่ายนะจ๊ะนะมากันหลายข้อความอ่านกันไม่หวาดไม่ไหวทีเดียวนะฮะทักทายทางบุญทลิกด้วยนะจ๊ะบุญทลิกฟังกันอยู่นะครับมาเดี๋ยวขอตั้งเพลงก่อนมากันหลายข้อความทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยู่ด้วยกันถึงประมาณสัก5 โมงเนาะก่อน5 โมงแล้วกันเดี๋ยวจะต้องเตรียมตัวไปข้างบนอยู่ขึ้นเขานะ
1: ถามว่ารักมากมายว่าได้อย่างไร

ี่คือเพลงจากฉันถึงเธอครับมันจากพี่ปูพงษ์สิทธิ์นะครับแล้วก็พี่อมค็อกเทลด้วยละกันนะฮะเอาพี่ปูมาแหกปากอีกแล้วเอาพี่อันทาคุมิตอนนี้อยู่แถวๆหน้ามอชอนะครับพี่เลิฟนะบอกว่าพี่น้องชาติพันธุ์ไม่สูงค่าเยอะมากเลยนะฮะคืองานขึ้นดอยเนี่ยพี่น้องไม่สูงค่าจะเยอะมากๆเลยนะฮะพี่อันไปไหมพี่อันเป็นนักวิ่งไม่ใช่หรอฮะเป็นนักวิ่งไม่ใช่หรอไปไหมน่าจะทำงานอยู่ทุกท่านะฮะขับรถอยู่นะฮะสำหรับพี่อันทาคุมินะครับทักทายพี่ร้านสมบัติจากบ้านนนหุ่งด้วยที่บุญทริกนะครับทางบุญทริกนี่มีเขาสูงๆไหมพี่ทางอีสานเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยมีภูเขาสูงเนาะมันจะเป็นภูเขาเตี้ยๆมันจะไม่สูงชันเหมือนทางภาคเหนือภาคเหนือนี่ปัดทอดนะฮะไม่งั้นก็ต้องข้ามไปฝั่งลาวเลยเนาะที่มันจะเป็นเขาสูงๆที่ราบสูงเนี่ยนะฮะนะครับตอนนี้เพลงหยุดก่อนนะครับหยุดขอนะเดี๋ยวจะขอตั้งเพลงก่อนเดี๋ยวมันจะเลยเวลานะครับเนาะตอนนี้บ่าย 2:28 นาทีนะจ๊ะเดี๋ยวขอไล่ตั้งเพลงก่อนเอาเพลงเบาๆก่อนเดี๋ยวเพลงจังหวะสนุกๆกันเดี๋ยวประมาณสักบ่าย 2 กว่าเราเปิดกันนะมีหลายเพลงที่ขอมานะครับบ่าย 2:28 นาทีนะครับอยู่กับ True Detect ร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่แล้วก็ร้านเจียวข้าวต้มบาทเดียวด้วยนะครับเพลงฝากครับจาก VR The Q นะครับ

ชื่อเพลงว่าฝากครับกันจาก VR The Q นะครับที่ส่งมาตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงกันอยู่นะครับที่คุณผู้ฟังส่งมานะครับพี่บอสซ่าสวัสดีครับทักทายจากศรีสะเกษนะฮะตลอดการเดินทางทั่วประเทศฟังในรถตลอดเลยนะฮะฟังในรถเทสลาด้วยโอ้โหคนรวยนะพี่พี่บอสซ่าขับรถเทสลาเหรอพี่รถเทสลาเป็นรถไฟฟ้าใช่ไหมราคาเท่าไหร่นะหลายล้านโอ้รถสีเขียวนี่ใช่ไหมพี่อุ้ยนะสีสวยมากเลยเทสลาสีเขียวด้วยนะถ้าโปรไฟล์ปังบ้างพี่ยืนพอยเท้านะฮะสวมแว่นดำนะฮะว้าวขับรถเทสลาด้วยนะใครขับเทสลาบ้างฮะอ๋อขับอีโคคาร์ใช่ไหมฮะอีโคคาร์ก็ดีประหยัดพลังงานดีไงเนี่ยเดี๋ยวนี้กระแสรถยนต์ไฟฟ้ามาแรงนะฮะมีกันหลายค่ายหลายยี่ห้อมากๆเลยนะครับอยู่ที่งบประมาณของเราเนาะแล้วเขาก็พัฒนาให้ดีขึ้นให้ดีขึ้นนะครับสวัสดีพี่แบงค์ไลน์โอรสด้วยกันเลยการทักทายจากราชบุรีครับขอเพลงได้หรือเปล่าครับพี่พอดีมาไม่ทันเลยมาไม่ทันนะฮะอยู่สวนชมพู่เพิ่งขึ้นมานะฮะอยากจะฟังไฟรักของแครชใช่ไหมฮะเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวช่องเพลงไวเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะกันเนาะเดี๋ยวขอเพลงเบาๆฟังสบายๆกันก่อนกันละกันนะเดี๋ยวมีเพลงยุค90ด้วยมีของแสงนะครับมีของอู๋ธนทรนะมีเพลงใต้ด้วยอ่ะนะมีโมทีฟมีบิลลี่โอแกนหลายเพลงเลยเดี๋ยวรอฟังกันนะครับ

ยินดีที่เธอจะสุขเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไรจะแย่จะร้ายจะเศร้าเพียงใดหรือว่ามันจะไปต่อลำบากกับความรู้สึกความรักฉันก็ยินดีนะที่เธอจะมีความสุขกับคนใหม่แม่มันยากนะที่คนที่บอกว่าเป็นคนในอดีตจะมีแบบนี้ส่วนมากจากกันด้วยความแค้นส่งมาให้ฟังในช่วงเวลานี้ด้วยกันละกันในช่วงเวลาของภาคบ่ายนะครับเนาะนะครับอ๋อพี่ธรรมบอกว่าเพื่อนพี่พนิตาไปเลี้ยงข้าวข้างบนเหรอฮะจะรู้ไหมพี่คนไหนอะจะแวะกินข้าวไข่เจียวเหรอฮะมีชื่อร้านไหมเอาละครับตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาบ่ายสามโมง

0: พลงจากพี่แสงนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่ารักเธอรอทอรักเธอนี่เก่าๆย้อนไปแก่กันไปเอาเพลงช้าก่อนเนาะเพลงช้าฟังสบายๆก่อนนะครับพี่แบงค์ไลน์เอารถส่งภาพมาแล้วสุดยอดครับนะบ่าย 2:42 นาทีวันนี้เปิดเพลงพร้อมแบบต่อเนื่องเลยนะครับเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงไหมว่าตั้งอะไรไว้บ้างนะครับเนาะมันอาจจะมีสลับตำแหน่งกันบ้างเดี๋ยวเราเอาเพลงช้าฟังสบายกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังหัวใจกระดาษของพี่อู๋ครับจงหนีไปเอา1เพลงก่อนนะพี่รับเปล่านะ2เพลงมันกินเวลาชาวบ้านเขา แล้วเพลงก็อินดี้นะพาง่วงนะฮะเอาเพลงเดียวก่อนนะจงหนีไปนะครับเจ็บกว่าเธอครับเป็นเพลง AI นะครับเริ่มขึ้นจังหวะกับเพลงอย่าคิดลึกนะของ Flavor ได้พี่ทาชันตะกดทุ่งมาร้องด้วยมีของ DDC ด้วยโทรมาทำไมครับเดี๋ยวเปิดให้ฟัง DDC นะฮะมีเพลงใต้1เพลงของธีรเดชครับแม่ทาวเวอร์นะฮะเรวัตพุทธินันท์ครับเจ้าสาวที่กลัวฝนจับเธอฉีดยาของพี่อู๋ครับมีเพลงของพี่มานพนะครับชื่อเพลงกูยังแน่เป็นเพลง AI นะครับโกหลังไมอารโกนะฮะของโมทีฟนะครับแบบนี้ต้องลาออกของบิลลี่ด้วยร็อกกับบ้าบอนะฮะจากซิลิฟูแล้วก็ต่อด้วยไฟร็อกจากแคลชร็อกหนักมากออกเดินทางจากวงสวัสดีนะครับชิวๆเปาะแปะฟังสบายๆจากคีรีบูนแล้วก็อย่าของปนัดดานี่เป็นเพลงแปลกนะฮะเป็นเพลงแปลกมีผ่านมายาวหนึ่งเพลงนะถ้ามีเวลาจะเปิดให้ปิดท้ายตันเนอร์มันขอเพลงมาหนึ่งเพลงเดี๋ยวเปิดให้ท่อนหนึ่งก็พอมันแหวกชาวบ้านเกินตันเนอร์นะฮะวงไฮโลอะไรพี่สุนทรวงไฮโลพี่สุนทรส่งภาพมาพี่แสงปฏิวัตินะฮะโอ้โหพี่แสงผมดกมากเลยนะฮะใช้แชมพูอะไรพี่ทำไมผมดกจังเลยได้อยู่นะพี่สุนทรพี่สุนทรไปทำหน้าให้เนียนกว่านี้นิดนึงนะฮะหน้าทรงนี้ได้นักดนตรีมากๆเลยนะฮะพี่ล้านสมบัติจากนนท์หงส่งภาพบรรยากาศมาบอกว่าดิจ้าครับเมื่อคืนเนี่ยที่บุญทริกเนี่ยฝนตกแต่ตอนนี้แดดจ้าเลยแต่ว่าไม่ร้อนหนักเกินไปที่นนท์หงที่บุญทริกนะเนี่ยอันนี้อะไรพี่ส่งอะไรมาเนี่ย
1: ที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของอำเภอบุญทริก
0: นี่
1: แล้ว
0: นี
1: ่เมื่อก็มาถึงสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของอำเภอบุญทริกผู้จองนายอยหรือผู้หินด่างของเราพี่เอง
0: ภูหินด่างเหรอครับสวยงามมากเลยนะฮะมีหมอกล่องลอยนะฮะภูหินด่างนี่อันนี้เป็นภาพที่ก็ลงไว้ใน TikTok นะฮะภูหินด่างใช่ไหมฮะสวยงามเลยนะครับเป็นบรรยากาศธรรมชาติหลังจากที่ฝนตกลงมาเนี่ย
1: สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของอำเภอบุญทริก
0: บุญทริก
1: ผู้จองนายอย
0: ผู้จองนายอย
1: ด่างของเราพี่เ
0: องผู้จองนายอยผู้หินด่างนะฮะใครอยู่ใกล้ไปเที่ยวส่งบรรยากาศมาด้วยกันละกันนะครับนี่เขาลงไว้ในออนไลน์นะลมแรงมากเลยข้างบนนะลมแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามนะฮะใครสามารถพิชิตเขาสูงแบบนี้ได้นี่สุดยอดมากเลยนะนะฮะอันนี้พี่ร้านสมบัตินนท์หงบอกว่าฝากสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งจุดแล้วกันนะฮะเป็นคนต่างพื้นที่นะครับเสียงมันคนใต้อะเนาะเสียงไม่ใช่คนอีสานนะเมื่อกี้คนเมื่อกี้นะฮะไหนพี่ร้านสมบัติลองทำเสียงแบบอีสานหน่อยสิฮะ อ๋อเพลงแกล้งโง่ AI ด้วยของก้อยก้อยมันชวนดีเจวินคุยเยอะเกินลืมเพลงหมดเลยใครนะที่ชวนดีเจวินคุยเยอะๆน่าจะลืมเพลงไปเลยนะฮะส่งข้อความมาประมาณ50ข้อความนะและหาชื่อเพลงไม่เจอนะฮะ เพลงแกล้งโง่ AI ใช่ไหม

บาๆก็ขาดเบาๆก็ปลิวนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่ากระดาษหัวใจนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับชิวๆด้วยกันตรงนี้สวัสดีพี่ช่างโอด้วยกันละกันโอ้ที่จะเข้ามากินข้าวกันวันนี้มีข้าวเที่ยงครับอาหารป่าผัดตะภาพฮะผัดตะภาพเหรอพี่ปะโทผัดตะภาพเหรอพี่อุตภาพไม่เคยกินนะตะภาพน้ำนี่แหละฮะรสชาติเป็นไงพี่แต่น่าสีทานสีธาตุน่ากินอยู่นะผัดตะภาพนะตะภาพพุกพับนะขอเพลงอินดี้1เพลงล่องลอยนะครับชื่อเพลงว่าจงหนีไปเป็นเพลงของวัสันต์17อินดี้1เพลงของพี่รับเหมาที่ฝากมาด้วยนะครับเนาะพี่สุนทรบอกว่าดีเจครับนึกถึงอู่โฟสโฟสเนาะเมื่อก่อนนี่อู่สุนทรละโฟสส่วนพี่อู่สุนทรนี่อู่ลำไยนะฮะอู่ลำไยไหทองคำ

ื่อเพลงว่าจงหนีไปนะครับหลายคนถามว่าเพลงแบบนี้นี่เขาต้องการสื่ออะไรนะฮะคืออย่างนี้คุณฟังฮะต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่านักอนุรักษ์เนาะนักสิทธิมนุษยชนหรือว่านักอนุรักษ์เนี่ยจะมีเยอะมากๆเลยอย่างเนื้อหาเพลงนี้เขาพูดถึงเรื่องราวของถ้าเธอเจอคนใจร้ายเธอจงหนีเข้าป่าไปอยู่ในป่าไปอยู่กับสิงสารสัตว์ไปอยู่กับธรรมชาติเพราะมันมีความสุขกว่าแล้วก็มันมีคนที่จริงใจมากกว่าแต่เลือกๆนะศิลปินอินดี้เหล่านี้เขาจะเป็นคนที่มีความอินดี้ในตัวอินดี้หมายถึงว่าไม่ชอบในสังคมมากไม่ชอบอยู่กับคนเยอะนะครับไม่ชอบคนหมู่มากไม่ชอบสังคมอ่ะชอบปลีกวิเวกนะครับมันเป็นไลฟ์สไตล์นะเหมือนพี่รับเหมาก็เป็นหนุ่มอินดี้เหมือนกันนะครับไปสร้างบ้านอยู่ที่ไกลจากผู้คนไม่ชอบอยู่คนจ้อแจ้จ้อแจอะไรอย่างเงี้ยนะครับนักสิทธิมนุษยชนก็จะคล้ายๆกันนะฮะเวลามีสัตว์ป่าโดนทำร้ายหรือว่ามีเหตุการณ์ต่างๆก็จะออกมาปกป้องสัตว์ก่อนเลยเนี่ยคุณไปทำลายเสือดำทำไมพวกนี้ต้องจับเข้าคุกนะฮะหรืออย่างล่าสุดที่ภาคเหนือก็จะมีเรื่องของแม่น้ำกกใช่ไหมฮะที่มีสารหนูใช่ไหมฮะสารพิษที่ไหลมาตามแม่น้ำก็จะออกมาเรียกร้องว่าเนี่ยทำไมคุณไม่รักษาป่าทำไมคุณไม่เหมือนกับประมาณว่าไม่ดูแลชาวบ้านชาวเขาเลยเขาเป็นต้นน้ำนะแห่งความอุดมสมบูรณ์อะไรเงี้ยเขาเรียกว่านักสิทธิมนุษยชนหรือว่านักอนุรักษ์ซึ่งเราจะเห็นเยอะมากๆและจะมีจะชอบทำกิจกรรมเยอะมากๆเลยเดี๋ยวก็ไปเรียกน้องเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำได้นะครับเนาะแต่ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆด้วยแต่บางครั้งบางทีก็ผิดเรื่องผิดราวก็มีเหมือนกันอย่างกรณีคราวแล้วที่มีการยิงกันนะครับต่อสู้กันกับเขมรก็ออกมาพูดว่าเขมรก็เป็นคนเหมือนกันคุณไปยิงเขาตายทำไมอะไรเงี้ย มันเป็นอะไรที่แบบไม่ใช่จังหวะที่จะต้องพูดแบบนี้นะฮะอย่างเรื่องอุยกูนะครับเรื่องของโจรภาคใต้โจรใต้ก็มีหัวใจคุณไปยิงเขาทำไมเขามีลูกมีเมียอะไรเงี้ยก็ไปเรียกร้องในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ควรไม่เหมาะในช่วงเวลาจังหวะนั้นนะฮะดูจังหวะดูเวลาด้วยคนอุยกูนะประเทศไทยจับแล้วส่งต่างประเทศคุณส่งเขากลับทำไมคุณไม่สงสารเขาเหรออะไรอย่างเงี้ยเรียกร้องหรือว่าทำในสิ่งที่เหมาะสมนะครับไม่ให้มันเกินเลยกันไปเขาเรียกว่านักอนุรักษ์ในสิ่งที่ควรจะเป็นสัตว์ป่าธรรมชาติไม่มีปัญหาแต่เมื่อไหร่มันเป็นเรื่องของมนุษย์เรื่องของความมั่นคงระหว่างประเทศอันนี้มีปัญหาละซึ่งนักสิทธิมนุษยชนเหล่านี้ก็จะมีปัญหาเหล่านี้ตลอดนะเรียกร้องให้กับเขมรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับพี่ปอนธนภัททักทายด้วยนะครับพี่โอว่าพูดได้ถูกต้องนะฮะเห็นไหมเดี๋ยวให้ฟังเพลงต่อดีกว่านะฮะพี่สุนทรว่าหลายคนที่เป็นคนอินดี้เนี่ยคนนักรักจะเข้าถึงยากจะเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ของตัวเองนี่ถูกต้องครับจะมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองบางครั้งที่เราไม่เข้าใจข้างในภายในเหมือนกันเหมือนเพลงที่ร้องมาบางทีก็ไม่เข้าใจว่าต้องการสื่ออะไรเหมือนกันนะฮะทักทายน้องปริมด้วยกันนะฮะและพี่ปอนด้วยกันแล้วกันนะฮะอยู่บนดอยสุเทพตอนนี้นะครับอ่ะมาเดี๋ยวฟังเพลงต่อดีกว่ามองแต่เมามอยนะฮะให้ฟัง AI สัก2เพลงได้ไหมเจ็บกว่าเธอแล้วก็แกล้งโง่นะฮะ AI สัก2เพลง

ชื่อเพลงว่าเจ็บกว่าเธอนะครับเป็นเพลง AI นะครับที่ฝากไว้โดยกันละกันเจ็บกว่าเธอเจ็บกว่าฉันนะครับเนาะพี่ต้องชายบอกว่าดีใจครับเพลงนี้เคยฟังตอนเด็กครับแต่อีกเวอร์ชันหนึ่งเหมือนเขาจะก๊อปปี้เพลงมาจากดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อเพลงอะไรนะสักอย่างนี่แหละเพลงอะไรนะครับลืมไปแล้วเป็นเพลงยุค90 90แต่เขาเอามาทำท่วงทำนองใหม่นะครับพี่ปอนบอกว่าวันนี้อยู่ที่ดอยสุเทพวันนี้มาขายข้าวไข่เจียวแล้วก็เตี๋ยวผัดไทยนะฮะมาเดอร์มาขายครัวครับขอเพลงนี้แนะนำความรักปอนพี่ปอนพี่คิดว่าพี่ปอนจะได้ฟังไหมไปอ่านชื่อเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวให้ฟังแกล้งโง่อย่าคิดลึกนะฮะ DDC ด้วยแม่เท่าเจ้าสาวด้วยโกรฝนฉีดยาเพลง AI ของพี่ของพี่มานพนะฮะโกลังไม้เดี๋ยวช่วงนี้จะให้เพลงจังหวะสักหน่อยแล้วกันเนาะลาออกจากบิลลี่ครับบ้าบอจากซิลิฟูไฟร็อกจากคลาชออกเดินทางจากสวัสดีป๊อปแปะป๊อปแปะนะฮะของคิริบูนยาๆๆของปนัดดานะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13เพลงหยุดขอเพลงก่อนนะฮะ13เพลงพี่ปอนไม่ต้องขอแล้วมันเลยเวลาแล้วนะฮะ Mega Dance ก็มาจากเพลงฝรั่งอ๋อใช่ๆๆๆใช่ๆก็มาจากเพลงฝรั่งอะไรสักอย่างเนี่ยลืมไปแล้วนะฮะใช่ๆเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันต่อนะครับเนาะในช่วงนี้นะฮะ

านดีทั้งเพลงเลยทีเดียวนะฮะเพลงนี้เหมาะกับลำไยมากเลยเนาะพี่สุนทรเหมาะกับลำไยอีกแล้วอ่ะชื่อเพลงว่าแกล้งโง่นะครับบางครั้งบางทีพี่ปุ้ยก็แกล้งโง่เหมือนกันนะฮะรู้ทุกสิ่งรู้ทุกอย่างเลยนะฮะแหมมิ้นท์ว่าคึกคักแน่วันนี้ดูแล้วนะมิ้นท์มันกี่โมงแล้วบอกว่าคึกมาดีแต่เช้าเลยมันเช้าที่ไหนมันบ่ายสามแล้วบ่ายสามแล้วมาเช้าอะไรก่อนอ๋อที่อังกฤษยังเป็นช่วงเช้าอยู่ใช่ไหมถ้าทายสาวดื้อปิกนครปฐมด้วยกันนะจ๊ะมามาจ้ะมามาทีนี้เพลงนี้พี่ปุ้ยต้องร้องแล้วนะมาทักทายกันช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับอ๋อเมื่อกี้เพลงที่ดีเจว่าเอ๊ะเพลงเมื่อกี้มันเป็นเพลงอะไรมันเป็นเพลงอันนี้มันเป็นเพลง copy เพลง Broken Hearted Woman เพลงนี้

ันเป็นเพลงก๊อปปี้เพลงนี้เมื่อกี้นะสำหรับเพลง Broken Hearted Woman นะครับนะฮะชื่อนี้มาจากกล่องพัสดุแน่ๆอ่ะตัวเองเขียนว่าปิกอ่ะตอนแรกเข้าใจว่าพิกนะฮะพริกอะไรเงี้ยเป็นปิกเนาะปิกอัพอะไรเงี้ยนะฮะสาวปิกนครปฐมนะจ๊ะนะฮะทักทายพี่กิ่งพีรวิทย์แก้วคำด้วยกันละกันครับอยู่เชียงดาวเหรอพี่กิ่งเมื่อเช้าเชียงดาวฝนตกไหมเมื่อเช้าได้เมืองฝนถล่มรุนแรงมากเลยนะฮะมีเพลงนึงอยากจะให้มิ้นฟังสวัสดีชาวโลกเพลงนี้เหมาะกับก้อยจูนมากเลยนะก้อยนะหน้าก้อยเหมือนนักร้องคนนี้มาก

โอ้โหเป็นเพลงดังในตำนานทีเดียวนะเพลงนี้เหมาะกับก้อยมากๆเลยนะก้อยนะก้อยหน้าเหมือนเอเลี่ยนมากเลยนะฮะดีเจนิสัยไม่ดีนะชอบว่าชาวบ้านเขานะฮะพี่นัทว่าเพลงนี้ชอบมากเลยเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะผู้มาก่อน AI ใช่ๆๆๆแต่ว่าอันเนี้ยเขาเป็นคนร้องจริงๆแต่ว่าเขาดัดเสียงเฉยๆเขาใช้โปรแกรมในคอมตัดปรับเสียงเฉยๆจริงๆในมิกเซอร์ดีเจมินก็มีปรับเสียงนะจะบอกให้ฟังอ่ะจริงมันก็มีที่ปรับเสียงนะมันมีที่ปรับเสียงเหมือนกันนะฮะเออนะชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าเนี่ยเมื่อกี้ชื่อเพลงว่าโทรมาทำไมครับ

0: ทรมาทำไมครับอันนี้ไหมเสียงเป็นเอเลี่ยนเลยเห็นไหมเสียงเป็นเอเลี่ยนนะครับฮัลโหลหนึ่งสองสาม
1: ฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามเดี๋ยวมันมีเสียงเอเลี่ยนอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับข้ามาจากดาวโลกข้ามาจาก UFO นะ
0: เห็นไหมมันมีที่ปรับเสียงอยู่ในมิกเซอร์เนี่ยฮัลโหลข้ามาจากดาวอังคารนี่ไหมมิ้นฟังเสียงนี่คือเสียงของเอเลี่ยนนะครับที่อยู่ในมิกเซอร์ดีเจนะครับสมบัติจะปรับเปลี่ยนเสียงได้ให้เป็นเสียงเอเลี่ยนนะครับเจ้ามิ้นเจ้ามาจากไหนข้าจะมาเอาชีวิตเจ้ากลับไปดาวของข้าประมาณนี้เห็นไหมนี่คือเสียงนะครับเห็นไหมมีหลายแบบนะฮะคือเขาใช้คนนี่แหละนะครับใช้คนนี่แหละแต่ว่าคือปรับเสียงด้วยไอเนี้ยด้วยคอมพิวเตอร์นะฮะมันเลยทำให้เสียงเป็นประมาณนี้นะฮะเสียงออโต้จูนมากดีเจเมื่อกี้เห็นไหมทักทายพี่ทนายหนุ่มด้วยกันละกันนะฮะดีเจมิก3วันครับพี่หนุ่มไปไหนพี่หนุ่มคนดีนะก้อยบอกว่าไม่ถูกใจสิ่งนี้นะครับเวรกรรมฮะขึ้นยานเลยไหมเดี๋ยวขึ้นยานนะมะพากับดาวกับมาคุงไปเลยนะฮะพามิ้นไปด้วยนะดื้อไปด้วยนะโอเคนี่ถือว่าเป็นเพลงสนุกเดี๋ยวให้ฟังต่อดีกว่าให้ฟังต่ออีกเพลงหนึ่งคือเพลงกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวหิ้วหวีไปหิ้วมาซึ่งมินชอบมากเมื่อก่อนมินเล่นมินเต้นทุกวันเลยสมัยนั้นนะฮะนะครับพี่โอว่าดีใจครับมีเจนเซตเอาไปโคเวอร์ด้วยนะฮะเพลงนี้เหรอใครโทรมาครับนี่เหรอเนี่ยในขอฟังหน่อยซิมันเป็นไง

เด็กพวกนี้ยังไม่เกิดเลยนะยังไม่เกิดเลยนะฮะอันนี้คือหนึ่งเพลงนะครับสุขสุขในช่วงเวลานี้ด้วยกันละกันนะฮะจะได้คึกคักกันในช่วงนี้นะฮะแหมก้อยวันเล่นคนเดียวเหงาไหมคะดีเจไม่เหงาหรอกก้อยมีคนฟังเยอะแยะมากมายนายหนุ่มทนายคนดังนะฮะไม่เกิดเลยนะยังไม่เกิดเลยนะฮะอันนี้คือหนึ่งเพลงนะครับสุขสุขในช่วงเวลานี้ด้วยกันละกันนะฮะจะได้คึกคักกันในช่วงนี้นะฮะแหมก้อยวันเล่นคนเดียวเหงาไหมคะดีเจไม่เหงาหรอกก้อยมีคนฟังเยอะแยะมากมายนายหนุ่มทนายคนดังนะฮะ

0: ไหลชุ่มน้ำมันเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าอย่าคิดเลือกครับได้พี่ทัศน์มาร่วมร้องด้วยมาร้องด้วยนะครับเนาะพี่ปอนพี่หอวันฮั่นเนี่ยดีเจแอบเล่นคนเดียวอีกแล้วเมื่อกี้ได้ยินตะกี้เสียงดีเจมันรอดมาเหรอเมื่อกี้ลืมกดปุ่มนะเสียงมันรอดมาใช่ไหมเมื่อกี้ลองเล่นเอฟเฟกต์เสียงเฉย
1: เนี่ยเอฟเฟกต์เนี่ยนายเฟกต์กรรมการใช้เสียงแบบนี้ได้ไหมเป็นเสียงเอเลี่ยนเลย
0: ทีเดียวนะฮะไปฟังไปฟังมาเริ่มหลอนตัวเองนะฮะมิ้นฟังไปฟังมา
1: ฟังไปฟังมาเริ่มหลอนเสียงตัวเองนะเนี่ย
0: ไม่รู้จะพาไปฟังเพลงใต้กันดีกว่าช่วงนี้นะฮะจะพาไปฟังเพลงใต้หนึ่งเพลงนะฮะทักทายพี่สุเมธได้ก็แล้วกันนะครับเสือหายามบ่ายนะครับนะสุเมธพี่เป็นมาช้านะคิวมันเต็มแล้วอ่ะ

ชื่อเพลงว่าแม่เท่าเออของธีรเดชนะครับคุณผู้ฟังเขาเพลงรักของทรีมันดาวเหรอรอก่อนนะ

ชื่อเพลงว่าแม่ทาวเวอร์นะครับงานจากธีรเดชนะครับสำเนียงอาจจะไม่ได้นะครับแต่ก็สนุกดีนะครับคุณฟังครับคืนนี้ใครเป็นสายบอลใครเป็นสายบอลบ้างโปรแกรมบอล30พฤษภาคมคืนนี้เปแอแชร์นะครับปะทะกับแอสเซนอลนะครับนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับคืนนี้คิดว่าคู่ไหนคิดว่าทีมไหนจะชนะนะฮะ5 ทุ่มเนาะ5 ทุ่มนะครับทางบีนสปอร์ตนะบีนสปอร์ตนะฮะเขาจะแข่งขันกันนะครับแชมป์เก่าจากอังกฤษนะครับเจอกับปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับจากอังกฤษเตะที่สนามฮังการีนะครับเนาะผลงานรอบที่ผ่านมานะครับเบสแชร์นะครับเบสแชร์ชนะ4เสมอ2แพ้2นะเก็บไป14คะแนนชนะ4แพ้2ชนะ4แพ้เสมอ2แพ้2นะครับเนาะเข้ารอบอันดับ14นะครับส่วนอาร์เซนอลนะครับชนะรวด8นัดเก็บ24คะแนนนะครับเมื่อกี้มีพี่สุเบศว่าดีเจครับงานนี้ร้อยครับนอนแน่นอนจัดทีเด็ดให้เลยติดไปนวมอาร์เซนอลนะครับ 100% ใช่ไหมพี่รอติดตามแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับในคู่นี้นะฮะพี่สุเบศได้เป็นFC ของนอนนะครับแล้วก็มีหลายคนอยู่เหมือนกันนะฮะติดตามว่าจะเป็นอย่างไรกันแล้วกันนะฮะมีหนึ่งเพลงครับจากพี่อู๋ธนาธรครับชื่อเพลงว่าฉีดยาจับเธอฉีดยา

0: จับเธอฉีดยานะครับนี่คือเพลงของพี่โอธนทรนะฮะ
1: อย่าเพิ่งเรียกกูว่าแก
0: ทำไมล่ะครับ
1: กูแค่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนมึง
0: เพลงนี้ฝากกับคนแก่ทุกคนนะ

เออนะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ได้แก่นะมันแค่เก่ากว่ามากกว่าเก่าเกมเก่าเกมเก่าเกมนะครับอาจจะดูช้าอาจจะดูแบบไม่คึกคักคึกคักเหมือนวัยรุ่นนะฮะแต่ทุกอย่างมันคือความเก่าเกมเพลงนี้แพลวขอมาจากพี่มานพนะพี่เพชรพี่เพชรเลยบอกว่าฝากเพลงนี้คืนให้กับพี่มานพด้วยน่าจะเหมาะที่สุดแล้วนะฮะ

0: ลาออกก็ไม่มีตังค์ใช้นะอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งออกนะครับนะ
1: นั่งทำงาน
0: นะเป็นนี้ฝ่ายกับใครดีไปกับเจ้านายได้ไหม
1: ไป
0: มีพี่เพชรบอกว่าดีใจครับพี่มานพนะเก่าและเก่าเกมแก่ที่สุดในโรงงานแล้วนะฮะขนาดเท่าแก่ยังยอมนะเถียงได้คนเดียวนะฮะอายุอานามไงทักทายพี่อิงด้วยกันรายการเซฮายบอกว่าเพิ่งตื่นครับดีเจนะฮะเพิ่งตื่นก็ฟังเพลงที่ตั้งเอาไว้เตรียมเอาไว้ให้กระพรเนาะครับทีนี้จะช่วงของเพลงไวนะฮะสนุกสนานกันในช่วงเวลานี้นะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่นะในส่วนของที่คนงานที่ติดในถ้ำเหมืองหนุ่มที่ประเทศลาวฮะล่าสุดนี้เขาได้ลำเลียงคนออกมาครบแล้วนะฮะแต่ว่ายังค้างอีก2คนที่หาไม่เจอไม่รู้จะยังไงอยู่หรือเปล่านะฮะทีมไทยสุดยอดนะครับช่วยออกมาแล้วได้ทั้งหมดแล้วนะฮะ4คนชุดสุดท้ายนะครับที่ติดในถ้ำนะครับตอนนี้ลำเลียงออกมาหมดแล้วนะที่ถ้ำเมืองล่องแจ้งนะครับเขาวางแผนค้นหาอีก2คนที่เหลือไม่รู้อยู่จุดไหนไม่รู้ด้วยนะก็ภาวนาให้ยังมีชีวิตอยู่กันละกันถ้ายังมีชีวิตอยู่สลบอยู่อะไรเงี้ยขอให้เจอแต่ถ้าว่าอาจถึงขั้นเสียชีวิตก็อย่างนั้นก็นำร่างออกมานะครับเนาะนะฮะตอนนี้เอาออกหมดแล้วนะครับจากสภาพที่มีภาพมีการแชร์ก็คือโอ้โหเต็มไปด้วยโคลนนะฮะเขาเอาเสือมาปูนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นเปลสนามเนาะที่ลำเลียงกันออกมาสภาพคืออิดโรยมากๆเลยแต่ละคนเขาต้องเอาผ้าคลุมเอาไว้ลักษณะของผ้าเนี่ยต้องเป็นผ้าที่เป็นคล้ายๆเหมือนฟลอยด์นะฮะเพราะอุณหภูมิมันจะมีความแตกต่างกันร่างกายปรับไม่ทันนะฮะอิดโรยมากๆเลยนะฮะนะขอให้ปลอดภัยแล้วกันนะฮะข้างในอีก2คนที่ยังหาไม่เจอตัวนี้นะฮะอ่ะช่างโอบอกว่าเพลงลาออกฝ่ายกับตัวเองได้ไหมครับดีเจลาออกไม่มีตังค์ใช้ครับพี่มีบ้าบอลสลิฟฟูมีไฟรักจากแคลส2เพลงมันๆครับเดี๋ยวเราจะลดจังหวะให้เบาลงนะฮะในช่วงเวลาของเย็นนี้ใกล้จะ4โมงเย็นกันแล้วนะ

นี่คือเพลงบ้าบอลครับการจากซิลิฟูเป็นไงบ้างร็อกไหมขอร็อกอีกสักเพลงหนึ่งไหมไหนจังหวะมันมาแล้วเนาะขอร็อกสักเพลงหนึ่งไหนจังหวะมันกำลังมาเมื่อกี้บ้าบอลอันนี้ไฟรักครับแบบร็อกๆเลยวัยรุ่นเจนวายชอบเดี๋ยวจะลดจังหวะให้เบาลงตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงเย็นกันแล้วนะครับอยู่ด้วยกันถึงใกล้ๆ5โมงเนาะวันนี้เดี๋ยวดีเจมีนัดเดินขึ้นเขาอยู่ตอนนี้คิดเริ่มคิดหนักแล้วจะไหวไหมตอนนี้เนี่ยเริ่มคิดหนักแล้วไฟรักครับจากคลาสนะในเวลานี้ร็อกเลย

โหอย่างร็อกทีเดียวนะฮะนี่คือ2เพลงร็อกนะฮะที่เปิดให้ฟังด้วยกันละกันเป็นไงร้อนไหมเดี๋ยวขอลดจังหวะก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะหนักเกินเดี๋ยวคนฟังจะแบบเป็นลมเป็นแรงกันก่อนนะฮะนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าไฟรักนะฮะไฟรักไฟร่านระหว่างไฟรักกับไฟร่านเอาไหนดีทักทายพี่ตั้มแม่พริกจะบอกว่ามัวแต่ทำงานวันนี้ก็เลยมาไม่ทันนะฮะมาไม่ทันก็ฟังเพลงคนอื่นพี่ส่งบรรยากาศที่อู่ที่บ้านมาให้ดูนะฮะอู่มอเตอร์ไซค์สวยๆนะชิวๆที่กันตรงนี้ยามแรงนะครับนะใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงกันแล้วตอนนี้นะครับนะออกเดินทางกันดีกว่าช่วงนี้

ออกเดินทางนะครับเพลงนี้จากวงสวัสดีนะครับที่ขอไปด้วยกันละกันนะครับพี่มอสส่งภาพมาว่าที่โซนที่อยู่เชียงรายพี่มอสอยู่อำเภออะไรครับอยู่ตัวเมืองหรือเปล่าอยู่อำเภออะไรบอกว่ามีเริ่มมีท้องฟ้าดำโผล่มาแล้วนะฮะอยู่จังหวัดไหนบ้างก็ส่งบริการมาได้กันละกันนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อกี้ดิเจพูดถึงเรื่องราวของเดี๋ยวเพลงนี้ขอมาจากพี่เพชรนะฮะบอกว่าดิเจครับเดินทางมาถึงแม่ริมพอดีเลยเพลงนี้ที่ขอไว้นะครับออกเดินทางนี่ไปส่งแคมป์คนงานก่อสร้างที่โลตัสนะฮะแม่ริมนะครับถึงจุดหมายปลายทางพอดีเลยนะฮะคุณผู้ฟังครับพูดถึงรำกินเล่าข่าวเกี่ยวกับกรณีของคนในติดเหมืองถ้ำเนาะที่ประเทศลาวใช่ไหมฮะคุณฟังครับเขาบอกว่ารู้แล้วอึ้งเลยนะฮะหลายคนได้เห็นข่าวเลยเนาะเขาบอกว่า5คนที่ติดในถ้ำที่ประเทศลาวเนี่ยเขากินไม้ร่อนทองคุณฟังฮะคุณฟังเห็นไม้ร่อนทองไหมมันจะมีอุปกรณ์ร่อนทองเป็นแผ่นๆคล้ายกระทะนะฮะที่เขาทำมาจากไม้แผ่นไม้นะฮะเขากินไม้ตัวนี้ประทังชีวิตว่ะหมดไป2ถาดเขาบอกว่ากินกันตายได้เออนะฮะเขาบอกว่าอันนี้ในข้อมูลที่เขานำเสนอไว้เขาบอกว่าในยามคับขันนะทางเทคนิคก็กินได้นะช่วยได้นะครับไม้ร่อนทองนะมีความเบาเพราะต้องถือในการร่อนทองในน้ำอ่ะที่เขาหาทองอ่ะขุดทองเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับใช้แช่น้ำอยู่กับน้ำนานๆจะมีความชื้นสูงอ่อนนุ่มอยู่ในตัวอยู่แล้วเนื้อไม้คือมีองค์ประกอบเซลลูโลสนะครับที่ถักใยออกมาจากโครงสร้างคาร์บอนนี่จากห่วงโซ่โอ้อันนี้ว่ากันไปที่มาจากโครงสร้างย่อยของโมเลกุลโอ้มาวิทยาศาสตร์ทีเดียวนะฮะบางส่วนในเนื้อนะครับยังมีโครงสร้างที่แข็งอยู่นะฮะร่างกายน้ำย่อยก็พอจะย่อยได้บ้างย่อยไม้คุณฟังเคยกินไม้ไหมเคยกินเนาะอาจจะเคยกัดๆนั่นนะฮะนะเขาบอกว่าไม้ร่อนทองนะครับสีน้ำตาลในส่วนมากนะครับถ้าร่างกายมีความหิวกระหายสามารถกินได้นะครับมันจะมีน้ำย่อยในร่างกายของเราช่วยย่อยมันเองมันจะมีความรู้สึกอิ่มนะครับกรดมันจะคอยกัดเองนะฮะในร่างกายดูดซึมจะนำไปใช้ในเซลล์ทุกส่วนเลยแม้จะได้สารอาหารน้อยนิดนะครับแต่ในสภาวะที่ร่างกายสุดโทรมเนี่ยขาดสารอาหารเนี่ยมันสามารถจะกินได้นะครับเนาะและในสภาวะที่ออกซิเจนต่ำด้วยเช่นกันนะครับบางคนเอาเหล้ามาสกัดในสมุนไพรดองเหล้าเนี่ยมันก็จะมีไม้บางชนิดที่เขาใช้ดองเหล้าเหมือนกันใช่ไหมฮะมันจะมีกลิ่นรสชาติของมันนะฮะนะครับเขาบอกว่าสามารถทานได้เพราะมันเป็นธรรมชาติอยู่แต่ว่าต้องเลือกไม้เนื้ออ่อนนะฮะโอ้เพิ่งทราบเหมือนกันที่ร่อนทองนะครับที่มันเป็นแผ่นๆกลมๆนะฮะที่เขาไปร่อนทองหาไอ้ทองที่เป็นเม็ดๆนะฮะวุ่นวายเหมือนกันเนาะฮะแต่ตอนที่เชียงรายที่เด็กติดถ้ำขนาดนั้นเขากินน้ำเฉยๆเลยนะกินน้ำเฉยๆเลยนะครับเนาะอ๋อพี่มอสอยู่อำเภอพานเหรอฮะโอเคครับนะอันนี้ก็นำมาฝากคุณผู้ฟังแล้วกันนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ฟังทางบุญทริกล่ำลาเลยแล้วกันเนาะเข้าสู่ช่วงเวลาของภาค4โมงเย็นพอดีเนาะทาง4โมงเย็นที่บุญทริกพอดีเลยนะครับเอาละครับช่วงนี้เวลาผ่านไปไวเหมือนกันนะฮะวันนี้จังหวัดไหนมีฝนฟ้าตกบ้างเอ่ยนะครับต้องบอกจะบอกจริงๆจะบอกไปนะครับว่าประเทศไทยเราได้โชคดีนะที่เรามีอุตสาหกรรมที่เป็นมาตรฐานกว่าอย่างลาวเขมรพม่าหลายๆที่เอาพูดตามตรงเนาะการก่อสร้างต่างยังไม่มีมาตรฐานนะฮะอย่างการไปขุดเหมืองขุดเจาะในไทยของเราก็ไม่มีนะแต่แล้วกว่าเขาจะขุดเขาต้องมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยมีเครื่องมือเครื่องเจาะอย่างดีเลยทางลาวทางเขมรทางพม่าเนี่ยยังคงเอาตรงๆยังคงล้าสมัยอยู่นะฮะอุบัติเหตุก็เลยเกิดง่ายทางบุญทริกไปเบรกเลยนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงเย็นพอดีครับบ๊ายบายทางบุญทริกครับ

าแล้วช่วงนี้ฟังเพลงฟังข่าวกันนะพี่หนุ่มบอกว่าเพิ่งได้ฟังสาระดีเจก็ตอน4โมงเย็นเนี่ยว่าดีเจไร้สาระเหรอพี่หนุ่มคนดีทนายหนุ่มเป็นคนดีนะคนดีคนดีนะฮะตอนนี้มีหลายๆจังหวัดนะครับที่อาจจะมีฝนฟ้าอากาศเดี๋ยวมาดูสภาพอากาศกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเนาะชื่อเพลงว่าเจ้าสาวที่กลัวฝนครับเป็นเวอร์ชันของคุณเรวัตพุทธินันนะครับเรวัตพุทธินันนะครับเนาะเดี๋ยวมีคีรีบูนด้วยอ่ะมีเพลงแปลกของปนัดดาโดยไม่ใช่ปนัดดาเรืองวุฒินะเป็นเพลงเก่าๆมีลาบานูนรักแท้มีดินแดนแห่งความรักมีผ่านวัยเยาว์

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเจ้าสาวที่กลัวฝนในเวอร์ชันออริจินอลเลยทีเดียวเรวัตพุทธินันท์เก่าๆหน่อยนะครับเป็นอารมณ์เพลงนิดนึงในช่วงนี้นะครับนะมาดูอากาศหน่อยช่วงนี้ตอนนี้4โมงแรงกันแล้วนะครับมีจังหวัดไหนฝนตกบ้างนะครับนี่ก็มาลุ้นว่าฝนจะตกหรือเปล่าที่เชียงใหม่เริ่มที่ภาคเหนือก่อนเนาะนะฮะตอน4โมงเย็นตรงนี้ว่ามีจังหวัดไหนฝนตกบ้างพี่หนุ่มนะฮะอำเภอแม่อายนะฮะว่าเดี๋ยวเย็นนี้จะไปอันนี้ไงจะไปเดินขึ้นดอยพี่หนุ่มครับเดินขึ้นดอยไหมฮะแข้งขายาวเดินขึ้นดอยไหมพี่หนุ่มเริ่มที่เชียงใหม่ก่อนนะครับทางสายเหนือครับอำเภอแม่อายอำเภอฝางชัยประการนะครับตกอยู่ครับแต่ว่าตกเบาๆไม่เยอะเท่าไหร่ฝางจะตกเยอะนิดนึงนะครับชัยประการลงมาถึงแถวข้ามฝั่งไปตรงกันข้ามครับที่แม่สวยเชียงรายแม่สวยตกเยอะนะครับแม่สวยเชียงรายลงมาถึงแถวเวียงป่าเป้านะครับก็มีตกประปรายนะฮะอำเภอพร้าวเหมือนจะมีนิดนึงนะฮะลงมาแถวแม่ขจานยังไม่ตกนะฮะแต่บนข้ามไปแถววังเหนือนะครับนะมีมาชุดนึงเบาๆไม่เยอะเท่าไหร่ครับอันนี้คือทางตอนเหนือครับแม่ฮ่องสอนตกหลายจุดเลยครับอำเภอปายหลายพื้นที่นะฮะขุนยวมนะฮะลงมาทางแม่แจ่มจอมทองฮอดนะตกนะฮะกระจายกันไปบ้านโฮ่งลำพูนนะครับกระจายกันไปเล็กน้อยลงมาแถวอำเภอลี้ลำพูนครับอำเภอเถินมีบ้านกระจายกันไปครับส่วนลำปางไม่มีนะฮะไม่มีนะเมืองแพร่ร้องกวางนิดหนึ่งนะครับลงมาทางลมสักเพชรบูรณ์ครับมีตกครับเพชรบูรณ์นี่เป็นตัวภูเขาอยู่แล้วนะจะมีโอกาสเขินฝนตกง่ายแต่จะเยอะสุดเนี่ยจะนุ่นฮะแถวลงมาเรื่อยๆนะครับแถวนี่น่าจะเป็นลำนารายนะฮะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับแถวภาคอีสานนะครับก็ตกหนักเลยเป็นผืนกว้างเลยทีเดียวนะฮะอันนี้คือโซนของภาคอีสานนะครับจังหวัดอะไรอย่าลำนารายอะสระบุรีก็ลงมาถึงสระบุรีนะครับลพบุรีนะฮะลงมาลากกันยาวทีเดียวนะฮะลงมาถึงแถวนครนายกเลยทีเดียวนะครับอยุธยาบางโซนก็ตกอยู่เหมือนกันครับอันนี้เป็นเมฆผืนใหญ่นะฮะทางอีสานจะมีที่สระแก้วนะครับสระแก้วอีสานไหมสระแก้วยังไม่ใช่อีสานเนาะสระแก้วนะครับก็มีบ้านกระจายกันไปเนาะนะครับส่วนทางอีสานแท้ๆเนี่ยมันยังไม่มีหนักขนาดนั้นนะฮะกระจายกันไปครับเป็นกระจุกกระจิกนะฮะลงมาทางกรุงเทพนะไม่มีนะครับแต่ว่าพอลงไปฝั่งของภาคตะวันออกเนี่ยพัทยามีนิดนึงครับไปที่อำเภอแกลงจันทบุรีตกเยอะเลยจันทบุรีตราดตกเยอะนะครับตกทั้งจังหวัดเลยนะฮะเกาะช้างและข้ามฝั่งไปทางเขมรเลยทีเดียวนะก็มีการตกอยู่เหมือนกันครับทางฝั่งจังหวัดตราดจันทบุรีเนาะอำเภอแกลงแล้วก็ลงมาแถวอีกฝั่งนึงครับเพชรบุรีไม่มีแต่ว่าไปอยู่ทางฝั่งพม่าอีกฝั่งนึงนะฮะหัวหินตกหนักเลยครับหัวหินลงมาถึงกุยบุรีนะครับประจวบคีรีขันธ์ตกทั้งจังหวัดเลยนะฮะตกทั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เลยลงมาถึงทับสแกแล้วก็หยุดนะฮะมาลงมาอีกรอบนึงครับที่ท่าแซะชุมพรอำเภอปทิวครับชุมพรตกอยู่ครับลงไปอีกนะฮะแล้วก็หยุดไปตัวเมืองชุมพรหยุดหายไปที่เกาะ2นะฮะเกาะ2ก็ตกอยู่นะฮะอำเภอพะโต๊ะนะครับอันนี้คือในโซนของทางใต้แล้วก็ยังมีที่คุราบุรีนะครับอำเภอชัยยาคีรีรัตนิคมนะกระปงนะครับนี่เกาะพระทองนะครับพนมนะเคียนซานะครับนาสารบางสวรรค์เนี่ยอำเภอพระแสงพังงาอ่าวลึกเกาะยาวน้อยยาวใหญ่นะครับท้ายเหมืองทับละมูนะครับตกหมดเลยจังหวัดภูเก็ตก็ตกอยู่ครับจังหวัดกระบี่ก็มีกาปราปรายนะฮะลงมาทั้งฝั่งของทางฝั่งตะวันออกนะครับพัทลุงนะฮะร่อนพิบูลนะครับทุ่งสงตกหมดเลยชะอวดนะครับเห็นไหมสีเกาจังหวัดตรังกันตังนะครับหาดฝรั่งเกาะลันตาใหญ่ลันตาน้อยตกหมดเลยนะครับแล้วก็มาหยุดที่กันตังข้างล่างก็หายไปนะครับหาดใหญ่ตกเล็กน้อยครับอำเภอเทพาสบ้าย้อยยะลามายอนะครับนี่คือแบบละเอียดเลยนะแต่ละอำเภอกระจายกันไปเลยนะฮะนี่คือโซนภาคใต้ภาคใต้จะเยอะหน่อยนะกระจายกันไปนะภาคใต้จะเยอะหน่อยนะครับเนาะนี่ก็เป็นรายงานฝนประจำวันนะครับณเวลา4โมงตรงนี้ว่าที่ไหนมีฝนฟ้าตกลงมาบ้างนะครับเนาะพี่หนุ่มว่าดีใจครับปวดหัวเข่าครับปวดหัวเข่าก็กลิ้งขึ้นสิพี่สนว่าดีเจครับมันจะตกตอนดีเจขึ้นดอยนะดีเจเตรียมผ้ากันฝนมาแล้วครับพี่สนสนใจไปไหมฮะข้อเข่าไม่ดีนะฮะ พี่สนว่าดีเจยังอยู่แล้วครับเพิ่งลงของเสร็จแล้วนะกำลังกลับกรุงเทพมหานครนะฮะก็ท้องฟ้าก็มีมืดมีสว่างบ้างพี่สุนทรเนาะโอเคลงของเสร็จแล้วนะฮะฝนตกปอบแปะปอบแปะมีเพลงของคีรีบุญให้ฟังใช่เพลงว่าปอบแปะปอบแปะคุณผู้ฟัง
เป็นเพลงใสๆสไตล์เจน80นะครับ

0: เสียงน้ำใสมากเนาะเสียงน้ำแบบเย็นๆนะครับเนี่ยเสียงน้ำใสมากเลยพี่สุนทรใสเหมือนพี่สุนทรนั่นแหละฮะใสหัวไปนะฮะ เป็นเพลงใสๆหนึ่งเพลงในยามเย็นแบบนี้ก็แล้วกันยามที่อากาศสบายๆนะจ๊ะเนาะเสียงน้ำใสมากเลยพี่เมื่อกี้ปึ๊กปึ๊กปึ๊กเนี่ยชอบมากเลยตกดังปอดไม่ใช่เสียงฉี่ฉี่ไม่ดังแบบนี้พี่นะครับปอแปะนะครับมีพี่ฟินเดลิโต้บอกว่าดีใจครับตอนนี้กำลังขับรถอยู่นะฮะกำลังมุ่งหน้าเดินทางกลับบ้านนะครับจากชลบุรีทางด่วนบุรพาวิถีฝั่งขาออกติดมากเลยครับหางยาว 7-8 กิโลโอ้โหจากบางปะกงถึงด่านเก็บเงินชลบุรีกันเลยทีเดียวนะฮะเอ๊ะวันนี้ทำไมคนเยอะจังเลยวันเสาร์ไม่ใช่เหรอฮะมันอาจจะเป็นวันเสาร์หลายคนก็ทำงานอยู่นะนะครับวันเสาร์หลายๆออฟฟิศยังคงทำงานอยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นวันสิ้นเดือนด้วยเออคุณอาจจะเดินทางกลับบ้านกันไหมคุณอาจจะเดินทางใช่ไหมครับเพราะมันเป็นวันสิ้นเดือนไง30-31ฮะคุณอาจจะเดินทางออกนอกพื้นที่อย่างตรงนี้อย่างพี่ฟินิโต้กำลังจะกลับบ้านไงใช่ไหมกลับบ้านที่กำแพงเพชรคนก็ไปออกบนถนนใหญ่ไงใช่ไหมครับเมื่อกี้พี่สุนทรบอกว่าทำไมคนเยอะจังเลยสิ้นเดือนนะพี่คนเดินทางกันเยอะนะฮะสู้เสียงม้าก็ไม่ได้พี่สุนทรบอกไว้ใช่ฮะรถเยอะฮะรถเยอะมากๆเลยนะครับทุกเส้นทางทุกประเทศไทยเลยโดยเฉพาะโซนภาคตะวันออกภาคกลางเนาะเป็นสายเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ทั้งการเดินทางส่งสินค้าต่างๆด้วยมันก็เลยทำให้วุ่นวายกันไปใหญ่เออก็ขับขี่กันละกันนะครับดีไม่เจอฝนตกไปด้วยนะไม่เจอฝนตกไปด้วยนะครับนะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงแปลกหนึ่งเพลงได้ไหมเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงให้ฟังก่อนเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังขอเพลงรักแท้ของลาบานูนยังอยู่ไหมครับอยู่เนาะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนี่นะเดี๋ยวเปิดให้ฟังมีดินแดนแห่งความรักด้วยเมื่อกี้ของพี่ปอนใช่ไหมครับเดี๋ยวเปิดให้แล้วก็มีเพลงมันสองเพลง It's My Life นะครับนะอยากฟังใช่ไหมมีตุ้มตามด้วยของซิลิฟูที่อยากฟังเมื่อกี้นะฮะเป็นเพลงร็อกๆนะฮะที่ขอมาผ่านวัยยาวยังอยู่ไหมครับพี่ร็อกป๋องอยู่ใช่ไหมผ่านวัยยาวยังอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังปิดท้ายเป็นเพลงเย็นๆช้าๆเดี๋ยวเขาปิดท้ายรายการก่อน5 โมงเย็นแล้ววันนี้อยู่กันถึงก่อน5 โมงเดี๋ยวจะเดินทางอยู่นะครับเนาะจะไปหลายสิ่งหลายอย่าง everything จิงกาเบลอยู่นะครับเนาะพี่นักแท้โดนเจ็บอีกแล้วยังไงพี่ไม่เข้าใจเพลงมันถือว่าเพลงมันโดนแล้วมันเจ็บใช่ไหมเดี๋ยวรอฟังพี่สุนทรเพลงโดนอกโดนใจเพลงโดนใจสุนทรนะครับพี่นิดประทุมผ่านบอกว่าดีเจครับหยุดยาว5 วันเลยครับดีเจมันเป็นวันหยุดหรออ๋อมันเป็นวันวิสาขบูชาใช่มันเป็นวันหยุดนะ31นะเออใช่เพิ่งรู้นะฮะว่าเขาวันหยุดราชการนะฮะใช่ไหมครับ31วันวิสาขบูชาวันที่1ก็หยุดใช่ไหมฮะอ๋อโอเคคนก็เลยเดินทางกันและเป็นสิ้นเดือนพอดีด้วยนะฮะเอ๊เดี๋ยวอัดเทปดนตรีสีสันก่อนกันนะฮะเอาไม่รู้จริงๆนะว่าเป็นวันหยุดนะฮะตุมตามทำร้ายใจผมมากต่อตุมตามนะจ๊ะนะครับโอเคเดี๋ยวให้ฟังเพลงแปลกคุณผู้ฟังเขามีเพลงแปลกหนึ่งเพลงนะครับที่จะฝากให้ฟังในช่วงนี้คุณฟังเคยฟังเพลงนี้ไหมนี่ดนตรีแบบว่าอมตะนิรันดร์กาลมากเลยเดี๋ยวขอเปิดจิงเกิลเพลงแปลกก่อนเพลงนี้ขอมาจากพี่นัทสรรหานะครับบอกว่ายายา
1: มีเพลงแปลก
0: ขอเพลงแปลกก่อน แค่ดนตรีขึ้นก็เวียนหัวเลยนะฮะนี่ดนตรีมันดีนะดนตรีชอบนะ

0: โอ้ยตายละเพลงนี้แบบมาร้องทั้งเพลงทีเดียวนะฮะปัดทักทายพี่เอ็มอรัญภาษีด้วยกันละกันนะครับยังบอกว่าดีเจครับนั่งขำทั้งเพลงและเพลงอะไรเนี่ยนะฮะตลกดีนะฮะจริงมันก็สนุกดีนะเนาะมันครีเอทดีนะสนุกดีเหมือนกันพี่พิศรส่งอะไรมาเดี๋ยวฟังเสียงก่อนส่งอะไรมาเนี่ยอัดเสียงอะไรส่งมานะหัวล้อ
1: เ
0: รา
1: ได้ยินเสียงมาพี่แล้วผม
0: ทำไม
1: ผมขำเลยพี่ชอบจัง
0: ทำไมทุกคนชอบเสียงม้ากันไม่เข้าใจเปิดม้าเมื่อไหร่นี่มีฮาตลอดอันนี้เสียงพี่สุนทรนะฮะแหมพี่สุนทรนี่เป็นคนตลกนะนี่เรานะฮะม้าก็ดิดก็ดิดทั้งเพลงเลยนะอามันเพลงนี้ดีกว่า It's My Life นะฮะ

โอ้โหยังมันทีเดียวสำหรับเพลงนี้นะครับนะถูกใจพี่สุนทรพี่สุนทรตอนนี้เป็นบอนโจวีนะครับเหรอทรงผมสุดยอดมากพี่พี่สุนทรนี่ผมเขาดกมากเลยนะฮะจะบอกให้ฟังดกไปทั้งตัวนะฮะส่งภาพล่าสุดนี่กำลังเขย่าศีรษะอีกเลยแล้วก็ขับรถยนต์ไปด้วยนะฮะแหมมีเพลงร็อกอีกหนึ่งเพลงครับให้เขย่าหัวต่อพี่สุนทรใช่เพียงว่าตุมตามครับกับซิลิฟูนะครับเดี๋ยวจะลดจังหวะให้เบาลงเนาะนะวันนี้อาจจะอยู่ด้วยกันถึงไม่ถึง5 โมงเนาะเดี๋ยวจะขอเตรียมตัวก่อนเดี๋ยวจะขึ้นดอยขึ้นเขาอยู่นะ

ามนะครับนี่คือเพลงจากซินิฟูนะครับที่ขอไปด้วยกันนะครับมันตุ่มตามตุ่มตามนะส่งมาก็เปิดให้นะครับเดี๋ยวลดจังหวะให้เบาลงดีกว่ามีเพลงซึ้ง 2-3 เพลงมารักแท้จากลามนุษย์มาซึ้งกินใจกันดีกว่าเดี๋ยวมีดินแดนแห่งความรักจากคริสเชนโดด้วยนะครับแล้วก็ผ่านวัยยาวด้วยปิดท้ายเย็นนี้นะครับ

เมื่อไหร่ก็ยังพร้อมเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้นะครับเพลงจากลาบาดูนครับเพลงที่มีชื่อว่ารักแท้นะฮะทักทายพี่สุพัฒน์ด้วยพี่สุพัฒน์มาช้ามากพี่สุพัฒน์ไปไหนมาเนี่ยฮะเพิ่งมาหรอขออีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวจะมารำลาท้ายรายการละสี่โมงครึ่งวันนี้ขอลารายการไว้จะไปเตรียมตัวก่อนนะฮะเตรียมตัวพี่สุพัฒน์ครับไปเดินขึ้นดอยสุเทพไหมครับพี่สุพัฒน์ออกกำลังกายพี่สุพัฒน์จะได้ผอมกว่าเดิมชวนจอยไปด้วยไปชวนอาเกนหน่อยยินดีในความรักครับคริสเตียนโดนะฮะ

่ฟังเมื่อไหร่ก็ยังพร้อมเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้นะครับดินแดนแห่งความรักงานจากคริสเตียนโดนั่นเองนะครับตอนนี้4โมงเย็น36นาทีสรุปแล้วสัปดาห์นี้เป็นวันหยุดยาวใช่ไหมอดีเจเพิ่งทราบเหมือนกันเนี่ยนะฮะวันจันทร์นี้เป็นวันหยุดนะครับเพราะว่าเป็นชดเชยวันอะไรนะวันวิสาขบูชาใช่ไหมครับน้องแล้วก็วันที่2จะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินีนะครับก็หยุดยาวเลย4วันก็เลยเขาเรียกว่าไงก็เลยหยุดยาวกันวันนี้เลยรถเลยติดเลยนะฮะแล้วมาตรงกับช่วงวันเสาร์ทิศพอดีก็ดีนะคนจะได้พักผ่อนกันเยอะๆนะครับ พี่สุภาพว่าวันนี้ปู่แสย่าแสเซลฟี่ไหมวันนี้ไม่นะพี่เป็นผู้ชายยังไม่ได้อ่านข่าวเลยนะฮะไม่มีดราม่าหรือเปล่าไม่น่าจะมาดราม่ามั้งนะฮะเพราะว่าถ้าดราก็คือดราไปแล้วนะเรื่องราวของปู่แสย่าแสที่เชียงใหม่เนาะนะครับลุงแปะว่าทักทายครับขอเพลงฉันเป็นคนแบบนี้ลุงแปะดูเวลาเวลาโดยแหกตาดูเวลากี่โมงแล้วตอนนี้นะฮะมันใช่เวลาขอเพลงไหมฮะมาปุ๊บตนด่าทันทีหนึ่งนะฮะจะไปแล้วจะจบรายการแล้วนะฮะดูเขาบอกแต่เมื่อกี้เพิ่งมาเหรอคนเฒ่าคนแก่นะฮะมันหน้าไม้ทุบนะฮะเรียกหาตั้งแต่เมื่อกี้ไม่ยอมมาจะไปแล้วเดี๋ยวจะไปเตรียมตัวเดินขึ้นดอยสุเทพอยู่นะครับนะฮะเดี๋ยวจะปิดท้ายด้วยเพลงผ่านวัยเยาว์นะที่พี่เลยนะพี่รอบเหมาขอไว้ตั้งแต่ช่วงบ่ายสองแล้วยังไม่ได้ฟังเลยนะครับนะฮะพี่สุรนันท์ว่าทิ้งกันอีกแล้วนะฮะแหมก็เดี๋ยวเตรียมตัวไงเดี๋ยวเดินไปจริงๆนะเอาจริงๆนะไปเดินขึ้นเขานี่คือแบบยังไงไปเที่ยวไปชมบรรยากาศนะครับก็คือเขาก็จะมีกิจกรรมเหมือนกับประมาณว่าเดินขึ้นเขาไปสักการะบูชานะครับบนยอดดอยสุเทพไงฮะนะก็จะเริ่มพิธีกันตั้งแต่จะเริ่มงานกันตั้งแต่ประมาณสัก 5-6 โมงเย็นนะสักครู่เนี้ยนะครับแล้วก็ค่อยๆเดินด้วยเท้าเปล่าเดินด้วยรองเท้าทั่วไปนะฮะเดินไปคุยกันไปไม่ต้องรีบอะไรมากมายก็น่าจะใช้เวลาประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงถึงนนท์จะประมาณสัก 4:00 นกว่านะน่าจะถึงตรงสุดยอดของยอดเขานะ13กิโลเมตรแล้วก็ไปสักการะบูชาชมบรรยากาศบนยอดเขานะฮะแล้วก็ลงมานะฮะด้วยรถ2แถวรถแดงนะครับประมาณนี้อันนี้คือเป้าหมายนะฮะแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นกำหนดการที่เตรียมเอาไว้นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะฮะพี่หนุ่มว่าปีนี้ปู่เป็นคนลำพูนเหรอฮะหมายถึงว่าตัวของร่างทรงนะครับเป็นคนลำพูนหรือว่าตัวของวิญญาณปู่แสเป็นคนลำพูนนี่จะไม่ได้อ่านรายละเอียดดีนะครับนี่ลำพูนละปูนนะครับเนาะนะครับลุงแปะเดี๋ยวโบกเลยนะฮะนี่ดินทาไปเขายังไม่รู้เรื่องนะลุงแปะนะยังไม่ตอบข้อความเลยนะหูน่าจะไม่ดีนะครับ ดินทาไปยังไม่รู้เรื่องนะฮะนะฮะโอเคครับเดี๋ยวจะทิ้งท้ายแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจะปิดท้ายด้วยเพลงนี้ดีกว่าชื่อเพลงว่าผ่านวัยเยาว์นะครับเป็นเพลงที่ขอไว้ตั้งแต่เมื่อกี้อ๋อคนที่เป็นร่างจะเป็นคนลำพูนใช่ไหมฮะเป็นผู้ชายปีนี้ร่างทรงเป็นคนลำพูนนะครับก็ในภาพที่มีการแชร์ในออนไลน์คือเขามีเครื่องในวัวข้างในควายเต็มตัวเลยนะจกกินเหมือนปอบอะเหมือนผีดิบอะอย่างนั้นเลยนะฮะเขาห้อยคอไม่รู้นะมันจริงหรือเปล่านะพี่เนาะเราก็ไม่รู้ว่าร่างทรงจริงหรือร่างทรงปลอมเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็เคยมีนะเขาบอกว่าอดีตมันเคยมีเหมือนกันว่าร่างทรงจริงก็เคยเข้าอยู่เหมือนกันแต่โดยมากร้อยละ 90% จะเป็นร่างทรงปลอมนะฮะร่างทรงถ้าผู้ชายนี่ไม่รู้นะผู้ชายนี่มันจะแสดงไม่ค่อยเป็นถ้าผู้ชายนะมันจะแสดงไม่ค่อยเป็นถ้าผู้หญิงนะมันจะตอแหลอุ้ยตอแหลนะฮะเหมือนลำไยไงพี่ผู้หญิงเนี่ยอย่างปีที่แล้วร่างทรงเป็นผู้หญิงโอ้โหหลอกลีลานะครับจกไม้จกมือจกกินเครื่องในนะครับทำตาถลนนะคือแบบเล่นเกินเบอร์ฮะเขาจ้างมา 5,000 นะเล่นประมาณ 15,000 อย่างนะฮะอาจจะจ้างมาแค่ 10,000 นะฮะเล่นไปประมาณ 50,000 อย่างนะฮะคือเล่นเกินเบอร์ไปหน่อยนึงแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยนะครับมันจะไม่ตอแหลเท่าไหร่มันตะลอยตอแหลไม่เก่งแสดงไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ลำพูนดังมากเลยใช่ลำพูนดังมากเลยนะฮะดังเหลือเกินนะครับเนาะวันนี้เป้าหมายคือหมูกระทะวันนี้ดื้อเปิดไปเจอไลฟ์สดพอดีกินไปได้ยังไงใช่ไหมดื้อเห็นแล้วใช่ไหมที่เขากินเครื่องในสดนะนั่นแหละเขาบอกว่าปู่แสย่าแสร่างทรงเนี่ยเขาจะกินเครื่องในสดเครื่องในสดนะครับเพื่อเป็นการเส้นไหว้นะฮะเป็นผีป่าผีเขาพี่ด้อยนะประมาณนี้นะฮะที่ภาคเหนือนะครับพี่ชายบ้านโฮ่งบอกว่าเดินเที่ยวเผื่อด้วยนะครับนะฮะพี่ชายเนี่ยเป็นคนที่สุขภาพดีหุ่นดีมากนะเหมาะการเดินป่าเดินเขานะพี่นะแข้งขายาวนะฮะถึงแม้จะ50กว่านะขายาวมากนะฮะนะครับลำไยแฟนพี่สุนทรใช่พี่ลำไยลำพูนครับพี่ลำไยลำพูนนะครับลุงแปะส่งอะไรมาเนี่ยส่งม้ามา1ตัวส่งดอกโปยเซียนมา1นะครับแล้วก็ส่งหวยมาด้วยนะฮะการันตีหวยไม่ออกนะฮะหวยเด็ดจ้าดีเจนะฮะแล้วพรุ่งนี้หวยวันเขาออกหวยวันไหนวันจันทร์หรือเปล่าหรือวันไหนนะครับ1มิถุนายนนะฮะชุดปลดหนี้เศรษฐีป้ายแดงการันตีไม่ออกแน่นอน0979709โอ้นะฮะลุงแปะเนาะนะฮะ
กำลังนั่งกินเลยสดเลือดอย่างกับน้ำนะฮะใช่ใช่ดื้อนะนั่นคือเรื่องของร่างทรงนะครับเนาะนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังจะขอตัวก่อนเดี๋ยวเตรียมตัวก่อนเดี๋ยวเตรียมของอะไรต่างๆก่อนนะฮะเดี๋ยวจะขับมอเตอร์ไซค์ไปที่ร้านพี่เลิฟที่หน้ามอชอแล้วก็เดินขึ้นไปนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะถ่ายรูปลงใน Facebook เนาะของ BP Radio นะครับหรือว่า Facebook กลุ่มก็ได้หรือ Facebook ก็ได้บรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างหรือหาเสิร์ชในออนไลน์ก็ได้นะฮะนะครับงั้นขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการเย็นนี้นะครับพี่มนพบอกว่า

0: เดินขึ้นดอยหิวน้ำก็แวะเอาน้ำโรงทานของพี่เอ็มได้นะครับวางอยู่ข้างๆทางเลยนะฮะโรงทานเยอะอยู่ฮะโรงทานเยอะอยู่นะครับเมื่อกี้ก็มีพี่รับเหมาบอกว่ามีข้าวไข่เจียวด้วยของเพื่อนเพื่อนของพี่พนิตาก็ไปมีโรงทานข้าวไข่เจียวเหมือนกันแต่น่าจะกินไม่ไหวพี่มันเดินอยู่มันต้องรอลงมาก่อนถ้าเราเดินไปด้วยกินไปด้วยน่าจะไม่ไหวนะฮะมันจะหอบก่อนนะมันจะหอบก่อนนะฮะขอเฟสทีนะฮะเดี๋ยวส่งให้ครับพี่สุนทรเดี๋ยวส่งให้กันละกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับเดี๋ยวจะปิดท้ายกับเพลงนี้ครับที่ขอไว้กับเพลงนี้ชื่อว่าผ่านวัยยาวนะเป็นเพลงอินดี้ล่องลอยนะอินดี้ชนง่วงนะประมาณนั้นเลยนะครับนะโอเคแล้วเจอกันใหม่นะเดี๋ยวเจอกันใหม่มันมีเมฆดำอยู่ก้อนนึงนะข้างบนหัวเนี่ยนะจะตกไหมนะไปเตรียมผ้ากันฝนก่อนนะฮะอย่างนี้บ๊ายบายก่อนครับขอบคุณ True Detect ด้วยร้านยำปูม้า7ยอดนะครับแล้วก็ร้านเจยาวข้าวต้มบัตรเดียวด้วยบ๊ายบายสวัสดีครับ
1: แต่ทุกความฝันครับผม

ว่าหลายๆคนนะครับคงมีอะไรติดค้างกับเด็กคนหนึ่งอยู่เด็กเมื่อหลายปีก่อนที่เราเคยให้คำมั่นสัญญาเขานะว่าเราจะทำอาชีพนี้เราจะเลือกความฝันนี้เราจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขให้ดูนะไม่รู้ว่าวันเวลานำพาทุกท่านให้เป็นอย่างที่เคยพูดเอาไว้สักอย่างหรือยังนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรนะครับขอให้ทุกท่านที่เดินทางจากสถานที่อันเป็นที่รักของเราเพื่อไปทำบางสิ่งบางอย่างอาจจะเรียนหรือว่าทำงานขอให้ปลอดภัยทุกๆเส้นทางนะครับพบเจอทุกสิ่งอย่างที่มนุษย์เรานิยามมันว่าความสุขนะครับหรือถ้าไม่ถึงกับสุขขอแค่ไม่ทุกข์ก็ขอให้ยินดีกับมันนะครับมีโอกาสเราจะพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งเราจะเจอกันอีกครั้งเมื่อที่เราคิดถึงกันอีกนะครับ

0: แต่ทุกความฝันนะครับผ่านไปยาวครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

พลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio อยากขอเพลงกับ BP FM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio

กำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station คุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook 975 BP Radio

ีเรดิโอออนไลน์ไทยแลนด์ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

พลงเพลาะตลอดทั้งวันฟังพร้อมกันที่ BP Radio สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862

เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radio

ย้อนเวลาฟังเพลงฮิตยุค90ที่ BP Radio ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

ณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook 9.5 BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio Online Thailand

เพลงเพราะตลอดทั้งวันฟังพร้อมกันที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงเพราะ24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะออนไลน์ได้24ชั่วโมง

ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Thailand แอดไลน์ ID FM 975ที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงพร้อมที่คุณชอบได้ที่ไลน์ ID FM 975

0: พลงเพลาะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio เพลงเพลาะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio
1: Thanks for listening to BP Radio Online Thailand
0: เล่นเพลงเพลาะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio

ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD เพลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio

สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio เพลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio

เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station คุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook 9.5 BP Radio ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

0: พลงไหนที่คุณชอบเพลงไหนฟังแล้วฟินฟังได้ที่นี่084-045-6862
1: Thanks for listening to BP Radio Online Thailand.

Fan Page BP Radio。ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084-045-6862เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio

ายังฟินไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 0840 045 6862

thanks for listening to BP Radio Online Thailand คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand คุณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพราะได้ที่ line ID FM 975